0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับแก้มและลิซ่าค่ะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะไปดูเรื่องของโมเดลสิงคโปร์ค่ะบทเรียน Data Center ไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เจตหนีไปญี่ปุ่นนะคะก็เลยไม่ได้เข้ารายการนะคะ
3: อ๋อครับภารกิจเยอะนะดร.เจนเนี่ย
1: ภารกิจเยอะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นคุณแก้มมาแทนนะคะในสัปดาห์นี้อ่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้หัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของสิงคโปร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากสุกที่แล้วสุกที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยซ
1: ึ่ง
3: นะครับว่าสุกนี้เลยมาต่อของสุกที่แล้วโดยเอาโมเดลของสิงคโปร์ที่มีการลงทุนใน data center ที่อนุญาตให้มีการลงทุนใน data center เนี่ยนะครับในประเทศเขาเนี่ยเขาบริหารจัดการยังไงผมอยากจะให้ประเทศไทยดูว่าสิงคโปร์บริหารจัดการการลงทุนอุตสาหกรรม data center อย่างไรนะครับ ขอไปซึ่งถ้าเราดูทางกายภาพของสิงคโปร์เนี่ยไม่ควรจะมี data center ในประเทศเขาเหตุผลเพราะ1เขาเป็นประเทศเล็กเขามีขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตของไทยสองพลังงานที่ใช้เนี่ยนะครับต้องซื้อหมดนะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยก็มันใช้พลังงานเยอะก็จะเป็นภาระเขาแต่สิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นได้ด้วยเหตุผลของเขาเองเพราะเขามีเขามีอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเนี่ยของภูมิภาคอาจจะพูดว่าของโลกก็ได้เพราะนั้นเส้นทางในการเคเบิลใต้น้ำมันจะไปทุกประเทศทั่วโลกเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับพัฒนาต่อไปเป็นศูนย์ Data Center เขาเป็นศูนย์ของการขนส่งโลจิสติกศูนย์ของการถ่ายโอนข้อมูลการซื้อการขายนะครับในประเทศของเขาเพราะนั้นเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา Data Center ต่อไปในขณะที่ข้อจำกัดของประเทศเขาก็มีถ้าเราจะเปรียบเทียบในคือผมเรียกอุตสาหกรรม Data Center เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งพวกเราก็ทราบถ้าผมว่าทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยอยากจะเป็นหมดอยากจะเป็นศูนย์กลางหมดผมขอหยิบมาสัก3ประเทศมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าทิศทางของแต่ละประเทศในการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยแต่ละประเทศเป็นแบบไหนขอเปรียบเทียบสิงคโปร์ขอเปรียบเทียบเวียดนามและก็เปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นนะที่เป็นข่าวกันอยู่แม้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะบริหารจัดการเรื่องของการลงทุน Data Center เสียใหม่นะครับโดยวันนี้ที่พูดเนี่ยเป็นโมเดลของสิงคโปร์สิงคโปร์เขาตั้งเป็นเป้าหมายของเขาก็คือเป็นศูนย์ของเป็นศูนย์อัจฉริยะด้านการประยุกต์ใช้ AI ฟัง

แล้วก็อาจจะงงๆมันคืออะไรมันก็คือว่าศูนย์อัจฉริยะที่ประยุกต์ใช้ AI ก็คือให้บริการประเทศต่างๆด้าน Data Center ด้วยความเก่งของเขาไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ำศูนย์กลางของโลจิสติกศูนย์กลางของการค้าการขายนี่เป็น Excellence Center ของสิงคโปร์ส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นศูนย์ของการพัฒนาวิจัยศูนย์การพัฒนาวิจัยด้าน AI เวียดนามเป็นศูนย์การพัฒนาด้านวิจัยนะสิงคโปร์เนี่ยให้บริการนำไปใช้แล้วแต่เขาจะมารับบริการของสิงคโปร์ประเทศไทยผมพูดถึง3ประเทศประเทศไทยเราเนี่ยเป็น AI Nation เป็นชาติของความเป็น AI ฟังแล้วก็จะงงว่ามันคืออะไรนะผมสรุปคำสั้นๆว่าเป็น AI เป็นชาติของการใช้หมายความว่าเราอะเป็นผู้ใช้ AI เราจะเอา AI ไปใช้ในภาคการผลิตเราเอา AI ของเราเนี่ยไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนของเราเนี่ยใช้ AI เป็นท่านผู้ฟังได้เห็นว่า3ประเทศนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการใช้ AI สิงคโปร์พัฒนา AI ร่วมกับบริษัทต่างชาติที่ชัดเจนก็คือ Nvidia ด้วยเอาสิงเทลก็คือบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ร่วมกันพัฒนาสู่เป้าหมายที่สิงคโปร์อยากจะเป็นที่ผมพูดไปแล้ว Nvidia นะ Nvidia ก็พัฒนาศูนย์วิจัยด้าน AI ให้กับเวียดนามเพราะฉะนั้นเวียดนามประเทศไทยก็ Nvidia ก็มาร่วมกับมหาสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อให้คนไทยใช้ AI เป็นเราเห็นความแตกต่างกันนะเราเห็นความแตกต่างกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเป็นคำสั้นๆก็คือว่าสิงคโปร์เปรียบเสมือนศูนย์บริการ AI ให้กับลูกค้าทั่วโลกสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการ AIแต่ผมพูดถึงข้อจำกัดของสิงคโปร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแล้วสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับ AI อย่างไรที่ไม่กระทบประเทศของสิงคโปร์เป็นศูนย์บริการด้าน AI เวียดนามจะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา AI ประเทศไทยจะเป็นผู้ใช้ AI เราจะใช้ AI สำหรับประชาชนชาวไทยให้ใช้ AI เป็นเราจะใช้ AI สำหรับภาคการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นนะเปรียบเทียบต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นตึกอาคารพาณิชย์3ชั้นนะอาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ย AI ของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ชั้นไหน AI ของมาเลเซียของอินโดนีเซียอยู่ชั้นไหน AI ของไทยอยู่ชั้นไหน AI ของเวียดนามผมเปรียบเทียบได้ว่าชั้นที่สูงที่สุดก็จะเป็นชั้นที่3มี3ชั้นอาคารพาณิชย์มินิมี3ชั้นชั้นที่3เนี่ยจะเป็นชั้นของศูนย์บริการ AI ก็คือสิงคโปร์และมาเลเซียแต่วันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างของมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยน่าจะไปอยู่ในชั้นที่3ร่วมกันเขามีโครงการที่ด้าน AI Economic Corridor เนี่ยก็จะเป็นสิงคโปร์กับรัฐยะโฮของมาเลเซียผมให้เป็นชั้นที่3ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นของเวียดนามชั้นที่1เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยในการที่จะใช้ AI นะครับในการใช้ AI เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง AI ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีเป้าหมายยังไงเพราะผมคิดว่ามันคลุมเครือมากเลยใครๆก็อยากจะเป็นศูนย์กลาง AI หมดเลยนะครับในประมาณนี้สิงคโปร์นี่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม AI ปัจจุบันเนี่ย70แห่งปัจจุบัน70แห่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ระงับการลงทุน AI ใหม่ในปี2019ไม่ได้ระงับเพราะว่ามีการประท้วงจากประชาชนชาวสิงคโปร์ไม่ได้ระงับแต่รัฐบาลสิงคโปร์ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามันโครงการใหม่นะฮะโครงการเก่ายังอยู่15โครงการ20

0: โครงการยังอยู่ยังใช้ไฟอยู่ยังใช้น้ำอยู่แต่ตั้งแต่2019ไปจนถึง2022เนี่ยระงับโครงการใหม่ๆขอมาตั้งสติก่อนนะการอะไรครับ 2-3 ปี2019 2022เนี่ยไม่ได้เกิดจากการประชาชนชาวสิงคโปร์ประท้วงทั้งสิ้นแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นว่ามีปัญหาแน่ๆถ้ายังเดินด้วยระบบเดิมๆของสิงคโปร์ปัจจุบันหลังจาก2022เป็นต้นมารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังให้เดินหน้าด้วยการจัดระเบียบข้างในกฎเกณฑ์กติกาของสิงคโปร์ใหม่สำหรับรองรับ AI วันนี้สิงคโปร์กำลังมีกฎหมายด้าน AI เป็น AIinfrastructure bill หรือ AI infrastructure act ก็แล้วแต่นะครับเพื่อควบคุมนะควบคุม AI ในประเทศเขาโดยไม่ให้เปิดเสรีไม่ให้เปิดเสรีนะครับเพราะนั้น data center ของสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูที่เป็นการใช้ไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อม3ประเด็นหลักที่ทุกประเทศกังวลเรื่องของ data center สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นไฟฟ้าของสิงคโปร์ในสมัยแรกๆก่อนปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยของปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จาก 2% ของไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มมาเป็น 3% มา 5% ปัจจุบันเป็น 7% นะปัจจุบันเป็น 7% ซึ่งก็ค่อนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการละครับไฟการทำ AI ของสิงคโปร์1มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น2ไฟฟ้าของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากผมคิดว่ามากกว่า 90% มาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติเหมือนประเทศไทยแต่มาเลย์นี่เป็น2ส่วนมาเลย์นี่จะเป็นถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่ก๊าซธรรมชาติของมาเลย์ก็ไม่มีปัญหาก็มีก๊าซธรรมชาติแล้วก็แต่สิงคโปร์90%ที่ไปปั่นไฟใช้กันอยู่เนี่ยนะครับใช้จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินำเข้า 100% ภายใต้สถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นน้ำมันก๊าซธรรมชาติราคาสูงขึ้นเพราะนั้นภาระค่าใช้จ่ายมันก็ตกไปอยู่ที่คนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการปั่นไฟนะครับกระทบที่สิงคโปร์ระงับก็กระทบต่อเป้าหมายของการลดการปล่อยคาร์บอนนะสิงคโปร์เนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนเป็น Net Zero เนี่ยในก็เหมือนกับเท่ากับประเทศไทยอ่ะปีเดียวกันก็คือ2050อันที่4ก็คือสิงคโปร์มีที่ดินอยู่อย่างจำกัดนะครับสิงคโปร์สรุปก็คือว่าสิงคโปร์ควบคุมการเติบโต Data Centerไม่ใช่หยุดการเติบโตก็คือไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยแต่ควบคุมนะควบคุมในพื้นที่ของสิงคโปร์เนี่ยมี data center อยู่ประมาณ70แห่งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางในประเทศสิงคโปร์นะครับอ่ะสรุปสุดท้ายก่อนจะจบเบรกที่1
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์ทำอะไรบ้างนะเพื่อจะเดินหน้าต่อกับการลงทุนใน data center ของเขา1สิงคโปร์ออกกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรหรือสภาของเขาเนี่ยนะครับกำลังออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อจะควบคุมนี่ถ้าเราจำข่าวควบคุมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าที่เป็นข่าวในประเทศไทยเนี่ย20 MW 20 เมกะวัตต์นะที่เป็นข่าวในพระราม9ของสิงคโปร์เนี่ยกฎหมายนี่ควบคุมว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม data center ของนักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนตั้งแต่3เมกะวัตต์เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เขากำลังร่างอยู่ตั้งแต่ขนาด data center 3เมกะวัตต์เป็นต้นไปจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายที่เขาร่างอยู่คำถามสำคัญท่านผู้ฟังอาจจะฟังคิดไปกับผมว่าอ้าวแล้วถ้าต่ำกว่า3เมกะวัตต์ล่ะขนาดเล็กๆเนี่ยไม่ควบคุมเลยก็ยังควบคุมครับยังควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมของกฎหมายของการใช้กฎหมายไฟฟ้ากฎหมายอัคคีภัยกฎหมายภัยพิบัติเล็กๆไปควบคุมในอีกกฎหมายนึง ใหญ่ขึ้นมาก็คือตั้งแต่3 เมกะวัตต์เนี่ยจะใช้กฎหมาย

0: ใหม่เข้าไปควบคุมนะครับ7โมง15นาทีเบรกช่วงแรกครับ
1: เบรกสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะยังอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของโมเดลสิงคโปร
0: ์
1: บทเรียน Data Center ไทยค่ะ
0: กับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังครับผมติ๊กชื่อเข้าเรียนของคุณสุมิตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีคำถามของทางบ้านเดี๋ยวผมอ่านอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่อเป็นชื่ออะไรนะครับแต่แล้วก็คำถามก็อาจจะผมไม่เข้าใจคำถามเท่าไหร่แต่ผมสรุปด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการลงทุนใน data center เนี่ยโดยมูลค่าเท่าไหร่ระดับ data center ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาพูดถึง data center เนี่ยเขาพูดถึงขนาดของของการใช้ไฟฟ้าเช่นที่ผมยกตัวอย่างในพระราม9 20เมกะวัตต์หรือผมยกตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ไร่ตั้งแต่มีเกณฑ์กลางคือ3เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซะส่วนใหญ่อยู่ในต่ำกว่า3เมกะวัตต์นะครับซึ่งในพูดถึง data center เวลาเขาพูดถึงเมกะวัตต์เนี่ยท่านผู้ฟังต้องดูให้ดีนะครับมันแยกเป็น2ส่วนก็คือไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นไฟตัวที่อุปกรณ์ที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไฟมันใช้เท่าไหร่และไฟที่มาหล่อเลี้ยงให้อุปกรณ์ทางด้าน AI ทั้งหมดเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนซึ่งเปิดอยู่24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะมีอยู่2ส่วนมันก็จะใช้ไฟเยอะมากถามว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ลงทุนระดับหลายพันล้านระดับหมื่นล้านนะครับระดับหมื่นล้านพอลงทุนเยอะๆพอมีตัวเมกะวัตต์เยอะๆเนี่ยมันก็ขนาดเงินก็จะลงทุนเยอะๆผมเคยคำนวณว่าถ้าลงทุนสัก 1,000 ล้านบาทจ้างคนประจำเนี่ย1คนซึ่งใน 1,000 ล้านบาทเนี่ย 1,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าไปอยู่ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็จ้างหลายคนนะอาจจะเป็นร้อยคนก็ได้เพราะนั้น data center เป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตผมไม่ใช้คำว่าเป็นการลงทุนในอนาคตมันเป็นอนาคตอยู่แล้วแหละมันเป็นการลงทุนของปัจจุบันและอนาคตซึ่งไอ้ตรงที่20เมกะวัตต์50เมกะวัตต์นะครับของสิงคโปร์70แห่งเนี่ยนะครับใช้ไฟ 1.4 กิกะวัตต์นะฮะมากกว่าเมกะวัตต์นะกิกะวัตต์มากกว่าเมกะวัตต์อีกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของประเทศที่ทำ data center ถ้าระดับกิกะวัตต์เนี่ยอย่างสิงคโปร์ 1.4 กิกะวัตต์นี่แหละครับ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยจะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของสิงคโปร์2.5 ล้านครัวเรือน 2 ล้าน 5 แสนครัวเรือนมหาศาลมากจริงๆครัวเรือนสิงคโปร์มีกี่ครัวเรือนสิงคโปร์มี 1.5 ถึง2

0: านครัวเรือนเกือบ2ล้านครัวเรือนประมาณนี้เพราะนั้นสิ่งที่ Data Center สิงคโปร์มีอยู่เนี่ยนะ 1.4 กิกะวัตต์เนี่ยมันมากกว่าจำนวนครัวเรือนของสิงคโปร์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ขนาดนี
1: ้
0: นี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศสิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ทำยังไงก็คือที่ผมพูดในเบรกแรกครับ1ออกกฎหมาย2ตัวชิปที่มาอยู่ใน Data Center ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชิปนะหรือตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆจะต้องเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคำว่าประสิทธิภาพสูงที่สุดของผมก็คือมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการใช้น้ำเพื่อไปรอเย็นน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จึงจะไปฟิตจึงจะไปเหมาะกับ 1.4 กิกะวัตต์นี่คือสิงคโปร์ก่อนจะจบเนี่ยผมสุขที่แล้วผมไม่ได้พูดถึงข้อเสนอแนะของผมสำหรับ Data Center ในประเทศไทยว่าขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเบรกนี้นำเสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในมุมมองของผม1 data center จะต้องลงทุนผมไม่ได้พูดเพื่อขัดค้านการลงทุน data center แต่ผมกำลังพูดว่าลงทุน data center welcome แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกติกาที่เราจะต้องร่างขึ้นมา1ห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชนผมใช้คำนี้ชัดๆเลยไม่ต้องใช้คำว่าควรจะไม่แย่งไฟฟ้าผมใช้คำนี้เลยห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน2 data center ที่มาตั้งในประเทศไทยซึ่งตรงนี้อยู่ในของสิงคโปร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือต้องใช้บอกใช้ชัดเจนว่าคุณจะใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดอย่างไรนะคุณจะไปติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างไรถ้าเราบอกเขาได้บอกนักลงทุนได้เราก็จะไปสู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตามแผน NDC นะครับที่เราตั้งไว้ที่เราไปคอมมิตกับขอบในวาระต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกให้ชัดไอ้ตรงนี้ผมอยากจะขยายความให้ท่านผู้ฟังว่า เวลาเราไปขอแผนของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดเนี่ยได้อนุมัติแผนนะเราได้อนุมัติแผนมาแต่บางทีอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเขาก็ยังใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมอยู่เขาก็ยังไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันสามครับในการลงทุน Data Center ของประเทศไทยเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำเป็นมากๆไม่เฉพาะในพื้นที่อาคารที่มี Data Center อยู่แต่ควรจะคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของชุมชนอยู่ด้วยและที่สำคัญไปก็ควรจะกำหนดโซนนิ่ง กำหนดโซนนิ่งให้ชัดนะบ้านเราใหญ่กว่าในขนาดพื้นที่ของเราใหญ่กว่าสิงคโปร์สิงคโปร์คงไม่มีทางเลือกในการกำหนดโซนนิ่งแต่สิงคโปร์ก็จะต้องไปบริหารจัดการว่าเฮ้ยภายใต้พื้นที่จำกัดที่ต้องมีลงทุน Data Center จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกติกาอย่างไรแต่บ้านเราสามารถกำหนดโซนนิ่งได้กำหนดโซนนิ่งได้ในขนาดพื้นที่ที่เราใหญ่กว่าเขาว่ามันควรจะไปอยู่โซนไหนมันไม่ควรจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครเพราะว่าใช้ไฟเยอะมีบางเจ้าก็เอาน้ำมันไว้ด้วยลองจินตนาการดูน้ำมันทั้ง200,000 ลิตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันเสียงที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะนั้นกำหนดโซนนิ่งเนี่ยแล้วควรจะบอกไปต่อว่าเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่มันอยู่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่นะครับตั้งกองทุนชุมชนจากรายได้ของ Data Center อาจจะเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อจะมาเยียวยาหรือมาให้เงินสำหรับชุมชนเพื่อที่ได้รับผลกระทบจาก Data Center อันนี้ไอ้กองทุนเนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการประท้วงเรื่อง Data Center เยอะมากแต่หนึ่งในข้อจบกันได้ก็คือการตั้งกองทุน การตั้งกองทุนให้ประชาชนในชุมชนที่ Data Center ไปตั้งเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนที่จะอนุมัติ Data Center นะครับและ

0: ที่สำคัญก่อนจะจบก็คือว่าเราควรจะทบทวนสิทธิด้านการลงทุนให้กับอุตสาหกรรม Data Center ว่าเราไม่ควรจะให้เขามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เนี่ยมันจะต้องมาจากเงื่อนไข1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอก1คุณมาแย่งไฟประชาชนหรือเปล่าคุณมาแย่งน้ำจากเกษตรกรหรือเปล่ามาแย่งน้ำจากภาคอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณมาลงแล้วเนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบด้านชุมชนมีแค่ไหนเอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาตั้งแล้วถ้าคุณทำได้ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆที่ระดับเป็นเซ็นเตอร์เป็นต่างโอเคลองให้สิทธิประโยชน์คุณมีแผนที่จะใช้คุณมีแผนที่จะติดตั้งพลังงานสะอาดเมื่อไหร่คุณลงทุนพลังงานสะอาดลงทุนพลังงานสะอาดเมื่อไหร่นะคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์เมื่อไหร่ขนาดคุณพอไหมอะไรเนี่ยผมคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะทำให้การลงทุน Data Center อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับประชาชนไทยไปได้โดยไม่ได้ดูว่าคุณมาให้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรของคุณคุณออกไปคุณนำเข้าเครื่องจักรว่าคุณเอาไปนะอะไรประมาณนี้นะคุณจ้างคนไทยแค่ไหนนะคุณจ้างคนไทยมากโอเคคุณได้รับสิทธิประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อาจารย์สุดท้ายเนี่ยค่ะมองว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราพร้อมไหมคะที่จะมีการลงทุน Data Center กฎระเบียบเกณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้พร้อมไหม
0: บ้านเรายังไม่พร้อมครับเรื่องของการลงทุน Data Center ไม่พร้อมในตรงนี้ในแง่พื้นที่เราพร้อมแต่ในง่ายกฎระเบียบกติกาเรายังไม่พร้อมครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการร่างออกมาให้ชัดเจนก่อนนะคะ
0: ใช่ครับคุณลิซาครับ
1: ค่ะนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณคุณลิซาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
2: ค่ะก็เป็นโจทย์สำหรับหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ในโซนอาเซียนเรานี่ก็หลายประเทศเนาะที่ก็มุ่งมาทางด้านนี้นะคะซึ่งก็มีการแบ่งกันค่อนข้างชัดอยู่นะอย่างถ้าที่อาจารย์ว่านะคะเวียดนามก็เป็นสายวิจัยใช่ไหมคะของสิงคโปร์ก็เป็นสายผู้ให้บริการนะของไทยเราจะเน้นทางด้านไหนเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องดูแนวทางกันต่อไปด้วยรวมถึงการออกกฎเกณฑ์มารองรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning ASEAN แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแก้มกับลิซ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพบกันยามเช้ากันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcot News FM 100.5 รวมถึงทางวิทยุนะคะทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะวันนี้ประเด็นเยอะค่ะเดี๋ยวจะไปกันรีบไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทันเวลาเอามาที่เรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีอุบแจงผลสอบตำรวจปมมีชื่อทองเจือเอี่ยวโกงสอบบอกกกต.แถลงมติคดีหัวสว.ไม่มีนักการเมืองนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงการที่มีการสอบถามถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรณีรายชื่อของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกไปเกี่ยวพันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตอบกลับมาแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ส่วนกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.นะคะแต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายกบอกว่าคนเชื่อก็มีนะส่วนประเด็นนะคะกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยประเด็นนี้นายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวแต่ตอบเพียงสั้นๆนะคะบอกว่ามีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของคุณโรมรังสิมันต์โรมก็ออกมาท้าเปิดหลักฐานสว.ส้มนะคะอีก3สำนวนที่จะโยงไปถึงสว.ส้มของพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้าไม่มีสว.คนไหนที่นิยามตัวเองเป็นสว.ส้มแต่มีความพยายามตีตราว่ามีสว.ส้มเกิดจากการตรวจสอบเข้มข้นของฝ่ายค้านพรรคประชาสังคมก็ทำให้มีการตีตราในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของหัวสว.ที่เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยเนาะเพราะว่าพาดหัวกลางหน้าเลยกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด DSI ชี้พิรุธคดีหัวลุยเอาผิดทั้งอ้างยี่ฟอกเงินสภาทนายความเร่งยื่นฟันมาตรา157โรมท้าเปิดรายชื่อสว.ส้มอนุทินชี้คนเชื่อภูมิใจไทยไร้เอี่ยวขีดเส้นโยงโกงสอบจบในกันยายน DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสว.ชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดพิกัดมือถือสมาคมทนายความเล่งยื่นปปช.ไต่สวนฟันมาตรา157ค่ะ
2: ขณะที่ทางด้านของศาลฎีกานะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอัครวัฒน์ค่ะซึ่งก็ได้มีการไปยื่นนะคะให้มีการพิจารณาโดยนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะโดยให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.วินิจฉัยนางแดงกองมาและนายสมภารพละศักดิ์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10สั่งให้ผู้ถูกร้องที่2และ3ก็คือนายสมภารกับนางแดงนะคะพ้นจากตำแหน่งสว.สั่งให้ทางกกต.ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาซึ่งนายอัครวัฒน์ค่ะระบุว่าประเด็นที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการลงสมัครสว.ผิดกลุ่มอาชีพของผู้สมัครที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง2คนคือนางแดงกับนายสมภารซึ่งระบุอาชีพค้าขายหมูสดกับขายก๋วยเตี๋ยวอาชีพดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม19ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพอิสระหรือค้าขายแต่กลับได้รับการรับรองให้เป็นสว.ในกลุ่ม10ซึ่งเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอื่นค่ะล่าสุดก็ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตรวจคำร้องนะคะเอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานรับ

0: ผู้ร้องไว้พิจารณาแล้ว9กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งศาลก็เห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐาน27ตุลาคมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะซึ่งก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะศาลฎีการับฟ้อง2สว.ระทึกเขียงหมูเตี๋ยวมะระข้อหาลงสมัครผิดกลุ่มมาตรา44พ.ร.บ.วุฒิสภาออกฤทธิ์รวมท้าเปิดตัวสว.ส้มชัยชนกโผล่แจงกรรมธิการกรณีปูดสินบน40ล้านอนุทินเคลียร์ใจบิ๊กมท.ส่วนอีกฉบับหนึ่งในแนวหน้าค่ะ DSI ลุยต่อหัวสว.สอบเส้นเงินฟันคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่เกี่ยวกกต.ปล่อยผีภูมิใจไทยจะถูกจ้องทำลายพรรคประชาชนท้าแฉวุฒิสภาสีส้มคดีหัวสว.จบยากแล้ว DSI ลับดาบ2ลุยต่อแยกคดีอาญาและอ้างยี่ฟอกเงินออกจากการเลือกตั้งไล่สอบเส้นเงินไม่จำกัดเฉพาะ77รายที่โดนสั่งฟ้องศาลฎีกาเตรียมประชุมพนักงานสอบสวนร่วมอัยการภายในกันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ2ชุดยื่นต่อรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสอบสวนพิจารณาคว่ำบาตรจากความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติก็มีชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตกเป็น1ใน28รายชื่อนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงส่วนนายกรัฐมนตรีเห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองในรายละเอียดที่นายกพูดถึงนะคะที่กรณีสหรัฐนะคะมีการขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล1ซึ่งก็มีปรากฏอยู่นะคะนายกบอกว่าเรื่องพวกนี้ใครโดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าแต่สหรัฐเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนายอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้หลังจากที่เป็นประเด็นเจ้าตัวนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวช่วงหนึ่งระบุนะคะบอกว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือเปล่านะคะว่าโดยบอกว่าไม่ใช่การสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยตนได้กระทําผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วขอยืนยันอย่างชัดเจนไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือว่ารับรู้กับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์นะคะหรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆก็แล้วแต่นะคะพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานกระบวนการที่ตรวจสอบได้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานนี่แหละชี้แจงต่อทั้งศาลไทยแล้วก็สหรัฐประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดถึงเมื่อวานนะคะหลายสื่อก็พูดถึงในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจวกเพิกเฉยปราบสแกมก่อนฉะรัฐบาลปกป้องวรพักยกสหรัฐร้อนใจบี้เองหนูปัดไม่ใช่รัฐบาลนี้ส่วนหน้ามติชนพิษแกมไม่เกี่ยวรัฐบาลอนุทินโยนวรพักเคลียอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังพร้อมแจงสหรัฐยันไร้เอี่ยวค้ามนุษย์ฟอกเงินฝ่ายค้านห่วงภาพลักษณ์ประเทศค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดถึงหลายเรื่องนะคะทั้งในช่วงของการประชุมแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงสอบค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในช่วงหนึ่งนะคะก็พูดถึงประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นความบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์แม้ว่ากำลังจะดำเนินการอยู่แต่สมมติว่ายังไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้จะเกิดขึ้นโดยระบบธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆค่ะเราก็เห็นแล้วว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมในการทุจริตด้วยนายกยังบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอนิจอนาจใจถ้าใช้ภาษาที่พูดในฐานะพี่น้องกันก็จะต้องบอกว่ามาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นค่ะจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ค่ะฟาดยับโกงบนหัวเผาบ้านเรามท.1ลั่นโกงข้อสอบท้องถิ่นหน้าอเนจอนาถบั่นทอนความเชื่อมั่นประชาชนฉะเรื่องสยองสะเทือนขวัญโกงบนหัวผมเผาบ้าน

0: เราชี้สังคมพิพากษาแล้วโอดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งฟาดยับไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลขีดเส้นต้องจบ30กันยายนนี้ไม่มีขยายเวลาอัศพลเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายสอบขยายผล110เครือข่ายนายหน้าทั่วประเทศแต่ยังไม่พบเชื่อมโยงตรงกับนักการเมืองระดับประเทศค่ะ
1: ช่วงหน้ามาดูประเด็นแก๊งคอนะคะเพราะว่าตำรวจไปบุกรังแก๊งคอเช่าคฤหาสน์หรูเดือนเกือบล้านนะคะเพื่อที่จะทำเป็นศูนย์ call center พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะก็มาติดตามประเด็นข่าวประเด็นนี้กันละกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอชื่นชมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินคดีเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการปราบปรามคนเหล่านี้ค่ะโดยมีการตอบรับในเชิงบวกมากมายแล้วก็ย้ำถึงความตรงไปตรงมาถ้าหากว่าต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมาหากินแบบสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองนะคะสติปัญญาเงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆเอามาเอาเปรียบคนไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในลักษณะของการก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าค่อนข้างพูดแรงนะคะเพราะว่านายกถึงกับใช้คำพูดว่าเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วนะคะแล้วก็สั่งฟันไปยังฝั่งของผู้ว่าราชการทั่วประเทศเลยค่ะถ้าหากว่ามีมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยก็จะมีการลงโทษในการเนรเทศทันทีนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะหนูฉุนยิวเถื่อนไล่กลับไปตายบ้านเกิดนายกฉุนตะเพิดต่างชาติกลับไปตายบ้านเกิดซัดเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วขันน็อตผู้ว่าทั่วประเทศสั่งฟันมาเฟียคนเอารัดเอาเปรียบคนไทยพร้อมลงนามในประเทศทันทีไม่ต้องกลัวเรื่องงบประมาณชี้พวกพฤติกรรมกลางตั้งศาสนสถานที่ผิดกฎหมายติดป้ายห้ามคนไทยเข้าผู้ว่าต้องถอนป้ายด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่มีการไปเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านหรูเรียกว่าบ้านไม่ได้ละต้องเรียกคฤหาสน์นะคะเพราะว่าเช่าเดือนเกือบล้านนะคะซึ่งตำรวจเขาไปตามจับโดยรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังตรวจค้นคฤหาสน์หรูนะคะอยู่ในซอยเอกมัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพจับกุมผู้ต้องหาค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้จากพลเมืองดีเขาไปแจ้งบอกว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติน่าสงสัยมีคนเข้าออกเยอะจังเลยแล้วคนเข้าออกไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาตินะคะตำรวจก็เลยไปขออนุมัติหมายค้นไปตรวจสอบก็ไปเจอแก๊ง call center จากการตรวจสอบพบบอสจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์นะคะเช่ามานานกว่า1ปีอัตราค่าเช่าสูงถึง 900,000 บาทต่อเดือนเบื้องต้นก็จับกลุ่มผู้ต้องหา15คนนะคะเป็นคนไทย1คนอีก14คนเนี่ยต่างชาติมีทั้งคนญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เมียนมาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะคะแต่ละคนก็นั่งนะคะปิดหน้าปิดตาเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นมีเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายซึ่งบ้านนี้ก็หรูจริงๆค่ะใหญ่โตมากๆบุกรังแก๊งคอลคฤหาสน์หรู 900,000 ต่อเดือนจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทตุ๋นยุ่นขออภัยนะคะตั้งศูนย์โทตุ๋นล่ามังกรบอสใหญ่สตม.บุกทลายแก๊ง call center ข้ามชาติคฤหาสน์หรูเดือนละ 900,000 บาทตั้งเป็นศูนย์ call center บุกคฤหาสน์หรูย่านบางบอนทลายแก๊งรังคอมุ่งเป้าตุ๋นคนญี่ปุ่นเจอชุดตำรวจเพียบเร่งล่าตัวบอสจีนค่ะ
0: ช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพตำรวจนะคะสตม.บุกทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติซึ่งก็เช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยเอกชัย112แถวบางบอนค่ะเป็นคฤหาสน์หรูมูลค่า270ล้านบาทจับได้14ผู้ต้องหาค่ะก็มีทั้งชาวเมียนมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะคะพร้อมอุปกรณ์หลอกลวงเหยื่อซึ่งก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงชุดตำรวจญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้เขาเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ฟังไม่ผิดค่ะแรงเงานะคะแต่เป็นการปิดฉากแรงงานเถื่อนโดยพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่นำทีมด้วยตัวเองเลยนำกำลังเกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะไปที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกว่าทะเบียนศูนย์นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการครั้งแรกเนี่ยเขาจัดมาแล้วนะคะสำหรับต่างด้าวทะเบียนศูนย์นะคะมาครั้งนี้ก็จับกลุ่มได้เชื่อมโยงนายหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนมีการทำให้มีการช่วยแรงงานเมียนมาที่ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบในลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนราษนะคะตำรวจก็รวบรวมอนุมัติหมายศาลนะคะขอหมายจับ33คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4คนเจ้าบ้านพยานรับรอง10คนแล้วก็มีแรงงานต่างด้าว19คนในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะคะลุยล้างบางปิดฉากแรงเงา2รวบ27ผู้ต้องหาสวมทะเบียนศูนย์ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงมีการยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็เป็นฝ่ายของทหารกัมพูชาขุดกุเลศวางแนวลวดหนามที่เนิน450พื้นที่ช่องสงามที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษค่ะซึ่งเมื่อพบว่ามีการประชิดในพื้นที่ฐานของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการยั่วยุกันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่าชุดประสานงานทั้ง2ฝ่ายคุยกันแล้วค่ะในฝั่งของกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วก็ถือว่ายังสามารถเจรจากันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะส่วนที่กัมพูชานั้นกลบกุเลศถอนสิ่งกีดขวางจะเป็นการยอมรับว่าพฤติกรรมนี้ลุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดจากในพื้นที่ในขณะที่ทางพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลนะคะบอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชามีรูปภาพค่ะกับพระเยื้อนนะคะหรือว่าหลวงตาเยื้อนโดยระบุว่าเพราะมีนักวิเคราะห์นักวิจารณ์นักการทหารสื่อมวลชนสื่อโซเชียลแสดงความเห็นปั่นป่วนจนชาวบ้านตื่นตระหนกค่ะรบ2ครั้งที่ผ่านมาเขมรสูญเสียมากเสียทั้งคนงบประมาณการที่ผู้นำเขมรจะฟื้นฟูความนิยมกลับมาก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แพ้และได้รับผลกระทบคือไทยนะคะและการที่จะได้พื้นที่คืนทั้ง2อย่างคือต้องตีคืนซึ่งเขาคงประเมินแล้วว่าศักยภาพทางทหารคงจะทำไม่ได้ถ้าเปิดอีกทีก็คงจะทำให้ไทยเนี่ยใส่หนักเข้าไปถึงหัวใจของเขามากกว่าเดิมขณะที่มาตรการทางการทูตระหว่างประเทศการประท้วงการร้องต่อศาลเราก็มีการกดดันนะคะถ้าหากว่าในฝั่งของเขมรนั้นกลับมาเปิดอีกก็ต้องร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่นี่เป็นบางส่วนที่ทางพลตรีนัทได้โพสต์เอาไว้นะคะส่วนในพาดหัวข่าวของแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าแม่ทัพนัดฮึ่มเขมรเปิดอีกเจอแน่ยอมถอยกลบคูเลตสิงห์ศักดิ์นำคณะเจรจาเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานผลประชุมอันคลอสเผยนายกให้กำลังใจและคำแนะนำแต่ไม่เผยรายละเอียดลั่นทำเต็มที่เพื่อประโยชน์บ้านเมืองส่วนโฆษกกองทัพบกแจงเคลียร์ปมขุดคูเลตที่ช่องสงามลุล่วงเขมรยอมปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมขณะที่รองแม่ทัพภาคสอนโพสต์ฉะโซเชียลปั่นกระแสจนชาวบ้านแตกตื่นพร้อมชำระท่าทีเขมรไม่น่ากังวลแต่ไม่ประมาทลั่นถ้าเปิดมาอีกจะร้องไห้หนักกว่าเดิมขอประชาชนเสพสื่ออย่างมีสติย้ำทหารมีแผนชัดเจนถ้ารบต้องชนะค่ะ
1: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะคะขอมาที่เรื่องนี้นะคะมาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทแน่นอนลืมภาพจำเดิมๆไปเลยนะคะว่าเคลมเยอะเดี๋ยวบริษัทไม่ต่อสัญญาไปได้เลยลืมไปเลยเพราะว่าตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีต่ออายุสัญญานะคะทั้งนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นมีอะไรอย่างแรกเลยคือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเช่นปกปิดประวัติสุขภาพอย่างที่สองตามมาเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์อย่างเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาและสุดท้ายเคลมค่าชดเชยรวมทุกบริษัทเกินนะคะ เคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้

ได้ที่แท้จริงอย่างเช่นช่อฉนประกันภัยอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าปล่อยให้กรมธรรม์ขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตี Renewal ก็จะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริ

0: ซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
0: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องความสวยความงามนะคะความสวยความงามยอมไม่ได้แต่ว่าต้องสวยกันแต่สิ่งสำคัญก็คือความปลอดภัยค่ะล่าสุดนะคะทางปคบมีการไปตรวจสอบยึดเครื่องสำอางปลอมนะคะครึ่งแสนเลย 52,000 ชิ้นลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งเผื่อจะเป็นเครื่องสำอางอันตรายค่ะก็ไปพบนะคะที่จากการตรวจค้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจสอบ2โกดังพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาถูกผิดปกติสำหรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดอาการแพ้อันตรายกับร่างกายได้นะคะก็จุดแรกเนี่ยไปพบเครื่องสำอาง92รายการมูลค่ารวมนะคะประมาณ2ล้านบาทมีประมาณ 11,000 กว่าชิ้นจุดที่2นะคะตรวจยึดเครื่องสำอาง25รายการ 40,000 กว่าชิ้นรวมเป็นมูลค่าความเสียหาย4ล้านบาทนะคะรวมทั้ง2จุดที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนี่ย117รายการจำนวน 52,495 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเครื่องสำอางนี้นะคะก็มีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่สมุทรปราการแล้วก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บรวมถึงเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ค่ะถ้าเกิดราคาถูกมากๆเนี่ยในราคาปกติที่ซื้อก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะในไทยรัฐพาดหัวทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมของไทยต่างประเทศ 50,000 ชิ้นถูกขายออนไลน์ปคบบุกทลาย2โกดังจังหวัดสมุทรปราการแหล่งซุกซ่อนเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศหลายยี่ห้อยึดของกลาง 52,000 ชิ้นมูลค่า6ล้านชี้สินค้าปลอมอาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ค่ะ
3: ส่วนภาคใต้ค่ะอย่างที่ไปตรงนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของควันค่ะก็อยู่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งแจกแมสเพื่อดูแลความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวแนวหน้าควันไฟถล่มใต้เบตงขั้นวิกฤตฝุ่นพิษพุ่งทะลุเร่งแจกแมสเบตงสภาพท้องฟ้ามัวหมองหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียพัดเข้าปกคลุมจังหวัดยะลาทัศนวิสัยลดลงค่าฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 45.9 ไมโครกรัมด้านกองสาธารณสุขออกลุยแจกแมสย่านการค้าขายค่ะ
2: ค่ะไดนามติชนนะคะมีพาดหัวประเด็นเศรษฐกิจน่าสนใจเรื่องของหนี้ครัวเรือนของคนไทยนะคะพาดหัวบอกว่านิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 ห่วงคนไทยหนี้ท่วมชี้ค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอมหอการค้าชงปรับเพิ่มค่าจ้างนายกเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษี BOI เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่มหอการค้าเปิดผลสำรวจหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง 800,000 เฉลี่ย 800,000 บาททำสถิติสูงสุดรอบ17ปีห่วงผู้สูงอายุ70ปียังมีภาระอื้อชี้ค่าครองชีพสูงแนะรื้อโครงสร้างค่าจ้างอนุทินเจาะคุยทรัมป์เจรจาภาษีสหรัฐค่ะ
3: ขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่2นี้ก็จะนำเข้าสู่ครม.ในเดือนนี้เนี่ยแหละค่ะคลังควัก 4-50,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงครม.อนุมัติกันยายนนี้คลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรคนจนเล็งใช้วงเงินเยียวยา 4-50,000 ล้านบาทลุ้นชงครม.อนุมัติภายในกันยายนได้รับต่อเนื่องเฉียด40ล้านคนเผยผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ9,500,000รายอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์5ล้านคนและตกคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนก็เป็นพาดหัวข่าวเดลี่นิวส์ค่ะ
2: ค่ะในมติชนนะคะมีประเด็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะคะเปิดฉากแล้วที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมีการเตรียมเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการเปิดฉากอย่างเป็นทางการ

0: วันที่19แต่ว่าในส่วนเมื่อวานมีการแข่งขันนำร่องไปแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงนะคะโดยจะแข่งขันนะคะในช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มี15ชาติสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วม 2,580 คนแยกเป็นนักกีฬา 11,000 คนเจ้าหน้าที่ทีม 5,780 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิค 3,800 คนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่าเปิดฉากเอเชียนเกมนาโกย่าญี่ปุ่นทับไทยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬาเจ้าฟ้าสิริวัลย์ทรงแข่งขี่ม้า 25-27 กันยาเอเชียนเกม2026เปิดฉากวันนี้ทับไทยล็อกเป้า14ทองเฉลิมฉานทัดดาวตัวแทนถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลย์วรีทรงเตรียมลงแข่งขันขี่ม้าค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขผนึกกำลังสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกค่ะจัดกิจกรรมนันทนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดปฏิบัติการสันติสุขที่408ร่วมกันกับชุดปฏิบัติการทักษิณสัมพันธ์ที่442และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางฮุกกุมปากัสหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีค่ะโดยเน้นย้ำไปที่ดีที่7เรื่องการห่างไกลยาเสพติดเพื่อร่วมมือการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนและดีที่8เรื่องของการพ้นอาชญากรรมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายในระดับท้องถิ่นทั้งนี้ค่ะนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเสริมสร้างกำลังใจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการบำบัดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานสาธารณสุขและประชาชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค่ะ
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้มีมาให้ฟังกันทุกวันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับก้าวทันข่าวขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรา2คนนะคะก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกัน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมชุมชนแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนโรงเรียนแม่สะเปใต้ถูกน้ำท่วมซ้ำรอบที่4ทั้งที่เพิ่งฟื้นฟูโรงเรียนจากน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมชุมชนแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยบางจุดโดยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ลำห้วยอีนายและลำห้วยสาขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำลาโดยเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากฝนจะตกสะสมตลอดทั้งคืนและอาจมีมวลน้ำมาสมทบเพิ่มเติมสถานการณ์ล่าสุดในเขตเทศบาลแม่ลาน้อยน้ำลาได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีนอกจากนี้ยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข108ก่อนถึงบ่อขยะเทศบาลทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และบริเวณถนนหลวง108บ้านทุ่งรวงทองก็มีต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางขณะที่ในพื้นที่อำเภอขุนยวมได้เกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักบริเวณบ้านแม่สเปเหนือทำให้น้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สเปส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้เป็นรอบที่4ในช่วงค่ำทั้งที่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้เพิ่งระดมกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วมไปนอกจากนี้ที่บ้านห้วยต้นนุ่นตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นกันขณะที่นายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงได้กำชับเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ติดลำน้ำยวมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักและปริมาณน้ำในลำน้ำยวมเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้รับการต้อนรับจากนายอูจืออูอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในนามรัฐบาลไทยโดยกล่าวว่าปัจจุบันจีนเป็นประเทศชั้นนำของโลกการพัฒนาของจีนไม่เพียงสร้างโอกาสและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคของโลกในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยังคงมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพ
4: ื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ชั่วโมงที่2นะคะวันศุกร์แห่งชาตินะคะติดตามเรา2คน22ปีลูกทุ่งมหานคร L Team FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบาม
3: ีสายมารอเรียบร้อยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณวิชัย
4: สวัสดีครับพี่อ้วมพี่วัสุ
3: ครับคุณวิชัยอยู่ลาดกระบังตรงซอยไหนครับ
4: ตอนนี้เหรอครับอยู่ในนิคมลาดกระบังเลยครับเดี๋ยวรอครับทำงานเดี๋ยว
3: ทำงานอ่ะทำงานแล้วเหรออู้ทำงานแต่เช้าเลยทำงานเด็กกับอะไรครับ
4: สายแล้วเลยสาย3นาทีแล
0: ้
4: ว
0: สาย3นาทีตั้ง3นาทีแน่
3: ถูกหักตังค์ป่ะถูกหักตังค์ป่ะครับ
4: อ๋อไม่เป็นไรครับ
3: เหรออยู่นิคมแล้วทานข้าวเช้าได้อะไรบ้างทานมาข้าวเช้ารองเท้ามั่ง
4: ยังไม่เข้าออฟฟิศเลยครับ
3: อ๋อยังไม่เข้าเลยจอดรถอยู่เนาะเมื่อวานฝนตกมั้ยลาดกระบังเนี่ย
4: ตกครับตกทุกวันเลย
3: ตกทุกวันเลยโอ้โหนะที่กรุงเทพฝั่งกรุงกรุงเทพเหมือนกันเหรอ
0: กรุงเทพทุกที่ใช่
3: กรุงเทพเหมือนกันแหละแต่คนละฝั่งเนาะแถวห้วยขวางแถวรัชดานี่ตกมากรถติดมากเป็นประจำแหละ2วันต่อเนื่องแล้วนะครับอย่าลืมหาอะไรทานรองท้องก่อนเนาะก่อนจะเข้าทำงานนะครับเอาใจช่วยนะครับอยู่ในแผนกไหนอะไรพิกัดไหนสังกัดไหนครับ
4: อยู่ในส่วนของอันดีครับของยูนิเวอร์ครับผม
3: อ๋ออยู่นี้เหรอทำไมเขาไม่ลงโฆษณากับเราบ้างอ่ะ
4: จริงแล้วเห็นเยอะอยู่นะ
3: อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีเลยไม่มีเอาพูดตรง
4: ๆเอาละครับ
3: เนี่ยผมอ่ะผมยาสระผมน่ะ
4: ได้เดี๋ยวมาคุยกับทาง
0: พี่เขาจะรู้ไหมเนี่ยพี
3: ่เอายูนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสมทนี่เองออฟฟิศใหญ่อ่ะมาร์เก็ตติ้งน่าจะอยู่นี่อ่ะนะ
4: ใกล้ๆกันใช
3: ่เออไปเสี้ยมให้หน่อยสิ
4: ได้เลย
3: ฝากไปเสี้ยมให้หน่อยเนี่ยเนาะมาลงโฆษณานะครับเพราะว่าแถวลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังก็เป็นโอ้นิคมผู้

0: ผ่าฐานผลิตอะไรนะ
1: บ่อยกับฟังเก้าห้าบ่อยครับ
0: เออนะเขามีโรงอาหารสำหรับชาว
1: มี
0: หรอ
1: มีโรงอาหารสำหรับพนักงานราคาพนักงานใช่ครับ
0: เออราคาถูกไหมอ่ะอยากไปลองทานบ้างอ่ะ
1: จานหนึ่ง20 บาทครับจานหนึ่ง20
0: อะไรนะ
1: จานละ20 บาทครับ
2: ยังมีอาหาร
0: เดี๋ยวนะข้าวเปล่าอย่างเดียวหรือเปล่า20 บาท
1: กับหนึ่งอย่างครับข้าวสองอย่าง23 บาท
0: ฮะสองอย่าง23 บาท
1: ใช่ครับ
0: เออคนนอกคนนอกเขาไปทานได้ไหม
2: เป็นราคาพนักงานใช่ไหมคะ
1: พนักงาน
2: เฉพาะพนักงานที่คนนอก
0: เดี๋ยวดิคนข้างนอกไปทานได้ไหมอ่ะ
1: ค่าแรกบัตรวิซิเตอร์เข้ามาทานได
2: ้ครับอ๋อแต่ก็ได้ราคานี้เหรอคะ
1: ใช่
0: เขาไม่สนใจหรอกคนตักอ่ะเออเราก็โกหกเขาไปว่าเออเราเป็นพนักงานอยู่นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ประมาณ
0: เออมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวแกงมีน้ำชงมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ติดแอร์ไหมครับติดแอร์ไหม
1: ติดแอร์ใช่ครับ
0: โอ้ไฮโซก็หรูมากมากนะครับโอ้ยินดีเลย
2: ก็ไหนๆแล้วจะรายการเสร็จพี่ก็ไปกินข้าวกับพี่เขาเลย
0: 23 บาทเออมันก็ดูไกลพอสมควรนะคุณวิชัยนะเสาร์ที่เขาปิดหรือเปล่าครับ
1: เสาร์อาทิตย์มีน้องที่อยู่ในโรงงานเขาทำอยู่ครับ
0: อ๋อโรงอาหารเปิดไหม
1: เปิดครับเปิด
0: ตลอดเลยเหรอแล้วมีอะไรเด็ดในโรงอาหารบ้างครับอันนี้ต้องขออนุญาตถาม
1: ส่วนใหญ่อาหารตามสั่งแล้วก็มีที่ชอบเลยคือผัดไทยก๋วยเตี๋ยวรักแท้ไอ้พวกนี้มีหมดเลยครับ
0: กะเพราไก่ไข่ดาวขายชามเท่าไหร่อ่ะ
1: มี25ครับ
0: ฮะ
1: อาหารตามสั่ง25ครับอาหารตามสั่ง25 บาท
0: โกหกนะ25 บาทเองเหรอ
1: จริงๆครับจริงครับ
0: นี่แถวชั้นในนี่ประมาณ50แล้วนะ
1: ใช่กินทานไม่ได้แล้วเน้นชั้นไหนชั้นนอกอย่างไร
0: โอ้โหเอาห่อกลับบ้านได้ปะ
1: ได้ครับส่วนใหญ่พนักงานก็คือกลับบ้าน
0: ทำไงถึงคุณวิชัยถึงเลี้ยงผมได้อ่ะไปสั่งล่วงหน้าได้ปะไปรอกินแฟนคลับอีกนะครับวันนี้มีความสนุกสนานมีความสุขสมบันในวันศุกร์แห่งชาตินะครับคุณวิชัยนะครับ
2: เสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวไหนคะ
1: ยังไม่รู้เลยครับ
0: อย่าลืมไปเสี้ยมทางมาร์เก็ตติ้งให้มาซื้อโฆษณา
1: แน่นอน
0: กับ FM 95ด้วยนะเครือข่ายทั่วประเทศพวกสับบู่ยาสระผม
2: ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขามีเยอะ
0: อุ้มอ่ะใช้ตลอดเลย
2: ไม่หนูไม่ค่อยสระผมหรอกอาบน้ำก
0: ็น้ำไม่ค่อยอาบแต่ว่าเราสามารถรีวิวได้ถ่ายอินได้นะแล้วก็อะไรได้แต่ว่าเครื่องสำองสำอางอะไรก็น่าจะปลอมแบบนี้นะครับนะก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีคุณวิชัย
1: ขอเพลงเอิ้นเธอว่าฟอร์มฮาร์ดครับของน้องแอมชนทิชาครับ
0: ได้เลยนะครับรบกวนพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษายูนิลิเวอร์นิดนึงนะ
1: โอ้ขอบคุณ
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แล้วปกติคุณวิชัยเป็นคนจังหวัดอะไรอะครับ
1: ไปติดคนศรีสะเกดครับผม
0: ศรีสะเกดโอ้ยคนจังหวัดอีสานดิ
1: โอ้ยว่าวได้ครับ
2: ว
0: ่าวเอาว่าวเป็นภาษาอีสานว่าวขอบคุณเป็นภาษาอีสานเลยนะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
2: อีสานค่ะอีสาน
1: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายนะเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: แสบคำไหนคำนั้น
0: โอ้แสบหลายๆเด้อพี่น้องแล้วในโรงอาหารเขามีส้มตำไหมอ่ะ
1: มีครับมีครับมีแต่ยำครับมีแต่ยำ
0: โอ้ทำไมไม่มีส้มตำอ่ะ
1: ประเด็นเรื่องของกลิ่นแค่นั้นเองครับในห้องแอร
0: ์อ๋อในห้องแอร์นะครับนะฮะแล้วถ้าเราอยากทานส้มตำเราก็มีข้างนอกเน
2: า
0: ะ
1: มีสั่งออเดอร์ข้างนอกเข้ามากันคร
0: ับ โอ้ดีใจด้วยนะครับแหมได้อยู่ในบริษัทดีๆอาหารถูกๆเนาะราคาพนักงานน่าอิจฉามากๆนะฮะขอบพระคุณมากที
1: ่
0: จะเสี้ยมให้ทางมาร์เก็ตติ้งมาซื้อโฆษณาขึ้น FM 95ลูกทุ่งหมานครนะครับเคยขายทั่วประเทศเนาะนะฮะขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับคุณวิชัย
2: ขอให้มีความสุขนะคะ
0: สวัสดีครับจะเปิดเพลงให้นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพาเรทเพล
3: งฮิตฮิตซีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: วันนี้คุณวิชัยทำงานอยู่ยูนิลิเวอร์ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับนะฮะอาหารเขาแบบขายได้ยังไงอ่ะมันอร่อยอ่ะ
2: 20 บาท2อย่าง23 บาท
0: เออแล้วคนนอกก็เราไปแลกวีซิเตอร์กันมั้ยแล้วเราไปนั่งทานกันมั้ย
2: เพื่อขับรถไปลาดกระบังใช่มั้ยพี่ไปคนเดียวนะ
0: นั่งรถไฟไปได้แต่พอดีเขาปิดยังวะ
2: กว่าจะได้กินหนูแวะเซเว่นเถอะ
0: เอิ้นเธอว่าความรัก
2: ค่ะ
0: อีก3เพลงนะครับอยากฟังเพลงไหนต่อเนื่องเลย SMS เข้ามาได้4689400 line@ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage เมนเข้ามาได้เลยนะครับ

0: 10เพลงต่อเนื่อง
1: นะ
0: ครับนะฮะหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตนะครับฮิต4ภาคนะครับแอมชนทิชานะครับเอิ้นเธอว่าความฮักนะครับนะฮะตามคำขอที่
1: ขอมาจาก
0: ทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับ
1: กระบัง
0: นะฮะทางยูนิตลิเวอร์นะครับนะฮะแล้วก็ชาวลุงทุ่งมหานครต่อด้วยนะครับอยากบอกรักเธอพี่เอชยามิชัยครับแล้วก็หัวใจเพลียหานะครับพี่ก็จักรพันธ์คอนบุรีเทียโชและปิดท้ายด้วยกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันนะครับของฝาก
1: เพลงแทนใจ
0: นะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ในช่วงเวลาจอกพิพิธกันนะครับเพลงสุดท้ายขอบคุณด้วยนะครับนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากม่อนวรวิทย์นะครับเพลงชื่อเล่าบอกเคยนะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับคำร้องและทำนองโดยกี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชนะครับนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ20อันดับความนิยมพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นกับมหานครทีมว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงนะครับอ่านเกมไม่ขาดนะครับ
1: เสียงร้องของเพชรคทาวุฒิค่ะล่าสุด
0: อยู่ใน
1: ที่8ค่ะ
0: ที่8ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็บุญผลาบ่อฮอดนะครับไอแมนพิสิทธิพงศ์นะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่20ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องถ้ารู้สึกว่าเพลงใหม่ของม่อนวรวิทย์นะครับชื่นชอบเพราะนะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะคร
2: ับสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอะ
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: 73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเวลาเพื่อนเป็นหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีBeyond Housing Bank นะครับทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของเสกสรรค์ชัยเจริญพี่หนุ่มเสกของเรานะครับรักเธอแต่เธอไม่รู้

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้คุณเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการพูดคุยกับหอการค้านะครับในการผลักดันเครดิตนะฮะพอร์ทัลนะครับอุ้มพ้นวิกฤตนะครับงัดมาตรการในการชุบชีวิต SME ด้วยนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของไทยเนี่ยเกาะเทรนด์ SMR นะครับหนุนการลงทุนสู้ศึกภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับค่าบังเงินบาทกับค่าเงินรูเปียเนี่ยเสี่ยงอ่อนค่านะครับผลกระทบเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะฮะก็ไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะครับในขณะที่มติชนนะครับเรื่องของการพาดหัวเรื่องของนิวไฮ17ปีครัวเรือนละ 800,000 นะครับห่วงคนไทยเป็นหนี้ท่วมนะครับเราก็บอกว่าค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พอทางมหาวิทยาลัยหอการค้าก็เสนอในการปรับเพิ่มค่าจ้างนะครับท่านนายกก็จะมีคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ในการเจรจาเรื่องภาษี BOI ก็เล็งเว้นภาษีบูมเศรษฐกิจใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเตือน15จังหวัดที่มีดินถล่มน้ำป่านะครับท่านนายกสั่งก็ปคนะครับในการเฝ้าระวังถึงสิ้นปีเลยนะครับในขณะที่มีประเด็นเรื่องของกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิดนะครับ DSI ชี้พิรุธคดีหัวนะครับใหม่ยังไม่จบเลยสื่อก็ยังตามกันต่อนะครับพิษสแกมเมอร์นะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับท่านยกโยนท่านวรพักเคลียนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดฉากเอเชียนเกมที่นากุย่าญี่ปุ่นนะครับทัพไทยเนี่ยเป้า14เหรียญทอง9ชนิดกีฬานะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้องค์หญิงสิริวัฒน์มณีด้วยนะครับจะฝ่ายหญิงที่ทรงแข่งม้าในวันที่25ถึง27กันยายนนะครับไปตามในมติชนได้นะครับในขณะที่วันนี้ข่าวสดก็มีประเด็นแก๊งฟอกแรงงานนะครับสมบัติต่างด้าวนะครับทางบิ๊กรานก็ลุยทางสุราษฎร์ที่สมุยนะครับนะฮะบอกว่ามี2เจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าบ้านก็โดนนะครับเรื่องของศาลฎีกาด้วยนะครับที่รับฟ้องนะครับ2สบนะครับระทึกเลยนะครับนะฮะเขียงหมูกับเตี๋ยวมะระนะครับไปอ่านดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของขันน็อตผู้ว่านะครับที่จะเอาผิดนะครับต่างชาติผิดกฎหมายด้วยนะแล้วก็30กันยายนนะครับจะมีการปิดจ็อบโกงสอบด้วยนะครับเรื่องของจับนายกอบต.รีดเงินลูกน้องต่อสัญญาจ้างด้วยนะครับในขณะที่วันนี้ Daily News นะครับมีเรื่องของการฟอกเงินนะครับหลักฐานผู้สบในการโดนการเมืองสกัดหนักนะครับแล้วก็เรื่องของปิดฉากแรงเงา2นะครับบาดหัวศูนย์นะครับรวบตัวได้26คนนะครับกระทรวงการคลังควัก 4.5 หมื่นล้าน
3: ลิ่มวินไทยเผยปัญหาขุดคูเลตช่องสง่ามจังหวัดศรีสะเกษลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวรวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยท่านนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามว่าขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่ไปหลากหลายซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่างๆเป็นต้นซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะจับตามองอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีเกาหลีใต้ยึดเครื่องสำอางอาหารปลอมจากจีนพบขายออนไลน์ไปแล้ว135ล้านบาทเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกลุ่มและส่งตัวนายหน้าชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งให้แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีหลังสืบพบว่าร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางอาหารเสริมปลอมมูลค่ารวมกว่า 5,800 ล้านวอนหรือประมาณ135ล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ร่วมมือกับผู้ผลิตในจีนเพื่อลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าปลอมส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงรวมถึงฟิลเตอร์กรองน้ำก่อนนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้สินค้าจะถูกลักลอบนำเข้าในลักษณะพัสดุส่วนบุคคลเพื่อเลี่ยงการตรวจจับของศุลกากรก่อนจะนำมาพักไว้ที่คลังสินค้าในเมืองชองจูจากนั้นจึงส่งต่อให้ผู้บริโภคตามคำสั่งซื้อโดยตั้งราคาต่ำกว่าของแท้เพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อสงสัยระหว่างเดือนตุลาคม2567ถึงพฤศจิกายน2568มีสินค้าปลอมกว่า61รายการรวมจำนวนราว 83,000 ชิ้นถูกจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านวอนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคลังสินค้าและพบของกลางเพิ่มอีก87รายการมูลค่าราว 1,300 ล้านวอนจากการตรวจสอบของกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ยึดมาได้นั้นไม่มีส่วนผสมหรือสารสำคัญทางโภชนาการและส่วนประกอบที่ให้สรรพคุณตามที่กล่าวอ้างอยู่เลยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ว่าสินค้าปลอมเหล่านี้ทำเลียนแบบได้ใกล้เคียงมากจนแยกออกยากด้วยตาเปล่าแต่อาจสังเกตได้จากขนาดขวดวัสดุบรรจุภัณฑ์ฝาเกลียวหรือข้อความอธิบายสินค้าที่มีการเว้นวรรคผิดและสะกดผิดพร้อมเตือนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หนึ่งหนึ่งห้าแปดเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับอานิจาทิงเธอนะครับพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะครับหงฟ้าแอนจริยามิชัยนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตในวันศุกร์แห่งชาตินะครับ SMS เข้ามาคุยกับเราได้468-9400 LINE @tljmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltjmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้สุขสันต์วันเกิดคุณเอสุดหล่อด้วยนะครับ
1: Happy birthday พี่เอค่ะ
0: มีความสุขมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะฮะในทุกๆเรื่องเลยนะครับวันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับบุษบาจากเมนทอลนะครับแล้วก็แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะนะครับด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับก็จะมีศิลปินในทริปนี้ด้วยนะครับมีมินิคอนเสิร์ตด้วยที่ร้านของก๋วยเตี๋ยวนะครับอร่อยอร่อยที่สามโคกปทุมธานีร้านเจสี่นะครับ
4: มีสามโคก
3: มีน้องแบมพิชยานีนะครับก็มีน้องเอ็มประวีนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการผมมีเมธิชาแล้วก็ลูกตาลไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับซอสพริกศรีราชาตาลนกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรดด้วยนะครับสำหรับการที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้โชคดีเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ9ท่านด้วยกันครับคุณสุภัตราจันทภาครับ
4: ค
3: ุณกัญญรัตน์มีสุวรรณคุณกมลรัตน์นะครับพักธนัชชัยนะครับคุณสุชาดานามวงคุณวรวรรณพรามเกษมนะครับคุณเพชรดีคุณทรัพย์ศักดิ์นะครับคุณสรัญภูจีวรนะครับคุณศิษณุพงศ์ศรีสุขและคุณสรัญญานุ่นจุ้ยขอแสดงความดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: ผู้ช
3: ม
4: ดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้
3: นะฮะเราจะไปทริปที่แบบโอ้โหสุดยอดของเป็นทริป
4: เดินตลาดด้วยใช่ไหมพี่วาสุ
3: ตลาดอิงน้ำสามโคก
4: ตลาดอิงน้ำ
3: ปทุมธานีแล้วเจ๊สีเนี่ยจัดเต็มทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งลูกชิ้นนะฮะ
4: จัดเสิร์ฟให้แฟนคลับเลย
3: แล้วก็แบบแล้วก็ขนมจีน
4: ขนมจีน
3: แกงไก่
4: คืออิ่มท้อง
3: ข้าวมันไก่
4: เหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนาะกี่คันรถคะเนี่ยพวกนี
3: ้2คันนะครับนะฮะไปสนุกสนานมีมินิคอนเสิร์ตด้วยกับทีมงานนั้นจากรายการด้วยนะครับสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเดินตลาดอิงน้ำสามโคกซึ่งมีผักท้องถิ่นนะครับมีอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยให้ได้อุดหนุน
4: ด้วย
3: กลับบ้านกัน
4: เห็นวันนั้นเห็นพี่วาสุบอกว่าเคยไปแล้วเป็นฟิลบรรยากาศแบบโบราณแบบเหมือนสมัยก่อนเลยซึ่งหายากมาก
3: ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับอีกหนึ่งทริปที่ผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกทุกท่านเลยนะครับที่ตามกติกามารยาเนาะที่คุณผู้ฟังนะครับนะฮะเป็นทริปสั้นๆที่เราอยากให้คุณผู้ฟังชาวลุ้นทุ่งมหานครได้ไปร่วมกิจกรร
4: ม
3: ก
4: ิ
3: จกรรมครั้งต่อไปนะครับไม่เหนื่อยนะครับเราก็ไม่ต้องเอารถไปด้วยนะครับฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: พรุ่งนี้นะครับ2ศิลปินที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับแบมพิชยานินนะครับฮักหลายจนโง่ศิลปินในสังกัดของ Grammy Go นะครับ

0: ของศิลปินนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีมินิคอนเสิร์ตที่ร้านเจสี่สามโคกปทุมธานีด้วยนะครับ
1: ใช่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ก็เป็นอีกศิลปินท่านหนึ่งที่ไปด้วย
0: นะครับนะฮะเอมประวีนะครับ
1: ผลงานเพลง
0: ชื่อฟาดนะฮะก็อาจจะเป็นเพลงออกแนวสตริงนิดนึงนะครับนะฮะก็ไปเจอตัวเป็นๆได
1: ้สดๆแหละให้เราได้ฟังกัน
0: นะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับนะฮะที่ไปชิมไปสัมผัสนะอัตลักษณ์ชุมชนที่สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
0: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อรานะครับลอกพองขึ้นนะรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบนะครับให้ตรงจุดด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับนะฮะวันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านนะครับนะฮะจากประเทศเวียดนามกันบ้างนะครับซิตึงนะครับที่แปลว่าดูความรักนะฮะพรุ่งนี้นะฮะลุ้นกันนะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากพื้นบ้านนะครับใครที่มีผลงานอยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฟังเพลงจากเวียดนามกันนะครับ

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: เบียนซ้ำๆทุกตรงจอน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพลงนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับคนที่เดินผ่านในเวอร์ชันของพี่โป้โยคีเพลย์บอยนะครับน
1: ะ
0: ต้นฉบับเนี่ยอยู่ในอัลบั้มของซีมิกสมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับเป็นอะคูสติกเวอร์ชันนะครับน
1: ะ
0: ก็เสียงแหบเล็กน้อย
1: ขอบพระคุณถึงปานกลางแล้วก็ดาวที่ส่งมาให้ด้วย
0: อ๋อมีดาวด้วยเหรอฮะ
1: มีตั้งแต่ชั่วโมงก่อนๆส่งมาให้กำลังใจเราสองคน
0: ขอบพระคุณมากนะครับทุกวันศุกร์เราก็จะมีแบบนี้นะฮะจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของอุ้มพฤหัสเราจะฟีเจอริ่งร่วมกันวันศุกร์จะเป็นหน้าที่ของผมด้วยนะครับ
1: แนะนำมาได้นะคะอยากให้พอวสุร้องเพลงอะไร
0: จะเป็นเพลงลูกทุ่งก็พอได้ประมาณอยู
1: ่
0: จะหอนหอนหอนหน่อยจะเพลงสตริงก็จะได้ผะบ้างนะฮะหรือจะเป็นเพลงฝรั่งก็พอได้อยู่ฟุตบิดฟอร์ไฟอะไรอย่างงี้ก็พอได้
1: เข้ามาร่วมแจมกันได้นะคะที่ LTM นะคะ FM 95 Facebook Fanpage
0: หลุดบ้างคอมเนื้อบ้างอะไรบ้างก็แบบ
1: เสียงพี่ร้องปุ๊บคนเข้ามาดูเพียบเลยเนี่ยกับ
0: เหรอ
1: ใช่เยอะแยะเลยเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นหน้าเลยนะ
0: เหรอ
1: เสียงหล่อเกินไป
0: นะคะอ้าววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับในวันดีๆในวันศุกร์แห่งชาติวันนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงตาสิ้นคิดนะคะหรือพระสิ้นคิดค่ะท่านบอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คิดว่าตัวเองอ่ะสมบูรณ์แบบและไม่เคยผิดพลาดอะไรฉะนั้นการศึกษาที่สูงที่สุดก็คือการศึกษาตัวเองค่ะ
0: อ้าววันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับ
2: มหานครสุปนิษ
0: ฐ์แผ่ใหม่นะครับใน cover version มิวรัชดาพรนะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะวันจันทร์เรา2คนมาใหม่นะ7:30 ถึง 10:00 นดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลมงคลนำข้าราชการสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีอย่างร่วมกันตามบุญตักบาตรพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารบริเวณลานสะพานปลาอานนท์ภายในรัฐสภาริมท่าน้ำเจ้าพระยาขณะที่วุฒิสภาได้จัดพิธีเช่นกันโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีชายพลัดตกท่อระบายน้ำลึก2เมตรใต้ BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตจากกรณีเพจสำนักงานเขตพระนครเขตพระขนงรายงานสรุปเหตุผู้รับเหมาพลัดตกท่อใต้ BTS ปุ่นวิถีระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าคนงานรับเหมาเพศชายอายุ32ปีโดยคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยป่อเต็กตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้รับเหมาภายในท่อและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสายทิพย์สุคนมณีผู้อำนวยการเขตพระโขนงเปิดเผยว่าจุดท่อดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีผู้รับเหมาจากการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาปฏิบัติงานดำเนินการนำสายไฟลงดินในช่วงเวลากลางคืนซึ่งตามปกติในตอนเช้าจะต้องมีการส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวคาดว่ามาพบในตอนเช้าช่วงกำลังจะเลิกงานและส่งมอบคืนพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการนับจำนวนคนงานแต่ทราบว่าชายคนนี้หายไปจนนำมาสู่การตามหาและพบว่าพลัดตกลงไปในท่อดังกล่าวเร่งตรวจสอบท่อน้ำมันรั่วคลองเตยย้ำมีประกันครอบคลุมทุกด้านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL และบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าได้เปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากอาจมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าวโดยขณะนี้ทั้ง2บริษัทได้ควบคุมพื้นที่และเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและหากยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันดำเนินได้อย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี
5: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: มารอทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: า3เพลงสนุกสนานนะคะต้อนรับวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ก็ต้องสนุกกันหน่อยใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่บุรุษนักรักจากพี่บุ๊กสุภการค่ะเอิร์นอายเนี่ยเด้อยามเธอมีแหงจากพี่โอ๋โภชนาและปิดท้ายกันด้วยวิ่งว่าวนะคะจากพี่คำมอดพรขุนเดชนั่นเองนะคะฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยเช่นเคยทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะรายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทางช่องทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามาชมกันค่ะมาชมทั้งภาพและเสียงนะคะมาพูดคุยเมามอยมาเห็นหน้ากันนะมาจ้องตากันนี่ภาษาเฮียหมีจ้องตากันค่ะลูกพี่นะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะช่องทางนี้แล้วก็รายงานตัวมาด้วยนะคะแล้วก็หลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งค่ะ022481366นะคะช่องทางนี้ก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ประสงค์อยากจะคุยหน้าไมค์นะคะก็โทรมาขอหลังไมค์ส่วนใครที่อยากคุยหน้าไมค์ค่ะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาที่ได้คุยหน้าไมค์แล้วเดี๋ยวรถเมย์โทรกลับไปนะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400คุณผู้ฟังนะคะช่องทางนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาได้นะคะแล้วก็ส่งเพลงมาอยากจะเชียร์เพลงไหนเพลงโปรดของคุณนะคะคุณแม่บ้านไหนด้อมไหนนะคะก็เข้ามาเลยนะคะทาง SMS นะคะคือส่งข้อความมาได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live ค่ะพี่ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นค่ะพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่สันทัศน์พี่สุวินสุรินบูนเชฟพงเจนีอร่อยซอย59นะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยค่ะพี่หวานใจคนใกล้พี่เรินเจริญค่ะพี่สุวรัญญาคนสวยด้วยนะคะพี่เรินบอกกำลังเต้นมันๆเลยครับน้องพิมดาเดี๋ยวได้เต้นกันทั้งชั่วโมงเลยนะพี่เรินนะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยพี่เสือ10ตัวนะคะบอกว่าอยู่ห้องครับเข้างานกะบ่ายอุ๊ยทำไมตื่นไวจังเลยอ่ะพี่เสือ10ตัวหรือว่าเวลานี้แหละที่สมควรจะตื่นเวลานี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วก็มีพี่หนูริ่งนะคะพี่รัฐแก๊งซ่าคนน่ารักด้วยพี่แสงเดือนแถลงการนะคะบอกว่าน้องวิมดาพี่เดือนลุกเต้นเลยอ่ะใช่ไหมเพลงมันเล้าใจนะเพลงมันมันนะมันโจ๊ะนะเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะพี่รองสวัสดีค่ะนะคะพี่สุภวัตด้วยนะคะบอกว่าอวยพรมันเกิดผมหน่อยครับพี่เอสุดหล่อใช่ไหมอวยพรไปแล้วไงพี่เอเมื่อวานนี้ร้องเพลงให้พี่เอไปแล้ว นะคะแล้วก็อ่ะอวยพรอีกรอบก็ได้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันนี้รวมถึงพี่เอสุดหล่อด้วยนะมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพให้ดีเลยเพราะว่าสุขภาพของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยมีร่างเดียวนะคะต้องดูแลให้ดีที่สุดมันไม่สามารถมาเปลี่ยนได้เหมือนอย่างอื่นนะคะและที่สำคัญนะใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายแค่ไหนเงินก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับคืนมาได้นี่เป็นไง มีสาระนะวันนี้นะพี่ยูนิคยูนิคสวัสดีค่ะพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่พี่ลิสาโรซ่าด้วยนะคะพี่โชคทวีอุตราพี่กล้วยทอดขาเลาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสเบเกอรี่นะคะพี่สมศรีพระราม4ค่ะนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่หญิงศรีพี่ขนมหวาน3พี่น้องเกหะมาบตะพุทธพี่นิสาบอกเต้นกันตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ไงวันศุกร์ต้องสนุกให้สุดนะคะให้มันสมกับชื่อวันพี่ติ๊กพระประแดงพี่ตาประภาสีนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสด์ด้วยเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะพี่ติ๊กพระประแดงทักทายแล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่โชคชัยด้วยนะคะพี่นุเด็กเส้นสดค่ะพี่สายชนจรัสกุล พี่โจซ่านะคะพี่หนูบอกวันนี้น้องพิมพ์วันนี้น้องพิมพ์สวยสดใสขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่น้อยบ้านเกาะด้วยบอกวันนี้แกงเลียงบัวฟักทองแต่ไม่ใส่กุ้งแห้งค่ะนี่นะคะแนะนำเมนูแนะนำวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่สายชนนะคะสวัสดีด้วยพี่ออยแม่อ้อยจากรังสิตนะคะบอกฝนตกฉ่ำมากมา3วันแล้วค่ะน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะคลองรังสิตใครที่บ้านอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรอย่างงี้ก็ต้องคอยดูด้วยนะระมัดระวังกันด้วยนะคะคอยดูเหตุการณ์กันด้วยว่าน้ำมันขึ้นมาเยอะหรือยังถ้าฝนตกนี่มันระบายทันไหมอะไรยังไงนะก็ต้องคอยเก็บข้าวเก็บของกันเนาะพี่เอกพลช่อขาวนะคะพี่คมสันจตรอประตูคอนหวันนะคะแล้วก็พี่เอเกนเจริญพรจากพะเยาแม่พินทวีโพกด้วยนะคะหมดหรือยังพี่พีระเดชดีกังนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะพี่เกษตรอํานวยพาณิชย์คุณแม่ปัทมาพี่ยอหญิงนะคะพี่พีระเดชบอกว่ามาเปิดร้านป๊อปคอร์นแล้วครับผมนะคะพี่สาวคำเจ้าพี่นรินทร์บอกสกลนครภูพานอากาศดีค่ะโอ้เหมือนจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยปลายฝนต้นหนาวแล้วนะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะพี่อเกนเจริญพรจากพยาวทักทายแล้วพี่แสงเดือนพี่เดือนก็ทักทายกันแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรถไฟขบวนแรกต้องออกก่อนแล้วนะคุณผู้ฟัง

พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะมาทำคอนเทนต์เห็นมาแล้วหลายวันแล้วเนี่ยนะคะในโซเชียลที่เขาทำคอนเทนต์กันน่ะกรุงเทพเนทีฟคุณผู้ฟังรู้ไหมคืออะไรกรุงเทพเนทีฟมันเป็นคอนเทนต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อตามหาว่าใครคือคนกรุงเทพที่แท้จริงเขาก็แบบว่าทำคอนเทนต์กันออกมานะจนแบบว่ากลายเป็นกระแสโด่งดังบนโลกโซเชียลซึ่งก็มีทั้งกระแสที่ดีหรือกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำคอนเทนต์กรุงเทพเนทีฟนี่คืออะไรก็คือการชวนมาลองเช็คลิสต์ว่าคุณเนี่ยเป็นคนกรุงเทพ 100% ไหมนะคะก็อย่างเช่นแบบว่าให้ดูอะไรดูเลขบัตรประชาชนนะคะถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพที่แท้จริงเนี่ยนะเลขบัตรประชาชนจะต้องขึ้นต้นด้วยเลข110หรืออาจจะเป็น310อ่ะลองดูบัตรประชาชนตัวเองซิถูกไหมถูกต้องไหม 2เดินเร็วนะคะเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเดินเร็วชอบเดินใกล้เดินไกลนี่คือขอแค่ให้เดินคือชอบเดินจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบเดินแต่รถมันติดมันทำอะไรไม่ได้นอกจากการเดินเนาะแล้วก็ยังมีนะคะ3ขึ้น BTS เคหะคูคตไม่หลงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนกรุงเทพ4ยืนบนรถไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องจับเสาคือชำนาญแล้วไงทรงตัวได้5เดินเซ็นทรัลเวิลด์ไม่หลงอันนี้คือมาเช็คลิสต์กันว่าใช่คนกรุงเทพโดยกำเนิดหรือเปล่าโดยแท้จริงหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ดีนี่ก็เป็นแค่เพียงคอนเทนต์ของคนในโซเชียลนะคะไม่ได้หมายความว่าจะสามารถหยิบยกไปแบบว่าไปบอกคนอื่นได้ว่าเธอคือคนกรุงเทพฉันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะอย่างเรื่องของเลขประจำตัวประชาชนนะคะคนกรุงเทพก็จะขึ้นต้นด้วยเลขหลักที่2ที่3เป็นเลข10นะคะก็อาจจะเป็น110หรือว่า310อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเลขหลักที่1อ่ะมันคือประเภทของบุคคลนะคะอย่างเช่นเลข1ก็คือเด็กที่แจ้งเกิดภายใน15วันเลข3คือคนที่เกิดก่อนปี27อะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็คือเอาเป็นว่าสรุปถ้าเกิดว่าในบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย110หรือ310เนี่ยก็คือคนกรุงเทพนะคะจุดเริ่มต้นของเทรนด์นี้คืออะไรมาจากไหนเกิดจากการที่กลุ่ม Gen Z Gen Y ได้ตั้งข้อสงสัยถึงพฤติกรรมแล้วก็คำพูดแบบไหนที่เห็นแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นคนกรุงเทพแท้หลังจากที่มีการตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมาก็เลยทำให้คนบนโลกโซเชียลเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากแล้วก็เกิดเป็นคลิปสั้นบน TikTok หรือว่าบน Reels นะคะนี่แหละถ้าเกิดว่าใครที่เลขไม่ขึ้นด้วย310หรือ110คือตีเกมหมดนะไม่ใช่คนกรุงเทพอะไรประมาณนี้นี่คือคอนเทนต์ที่เขาทำกันอยู่แล้วก็กำลังแบบว่าเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังคำถามเลยละกันไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของคนกรุงเทพเนทีฟหรือคนกรุงเทพแท้ไม่แท้แล้วเนี่ยนะคะเรามาถามกันดีกว่าว่าคำพูดหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่คุณผู้ฟังเห็นแล้วบ่งบอกเลยว่านี่ละคนกรุงเทพนะคะลองตอบมาหน่อยเนาะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ค่ะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: าวลาดผ้าพิมดาสาวลาดกระบังนะคะลาดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้สายชิวฮิวใจนะคะมารอแล้วค่ะ
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: น้อง
0: พิ
3: มดาคนสวย
0: ใครคะเนี่ย
3: ลุง935
0: ลุง935คนหล่อลุง935คน
3: เนี่ยลุงหล่ออ
0: ้าวฟังจากเสียงเอาก็รู้แล้ว
3: เหรอใช
0: ่
3: เหรอ
0: ใช่สิ
3: ลุงขี้เหร่จะตาย
0: ไม่ขี้เหร่หรอกฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าหล่ออ่ะลุง935คนที่ไหนคนกรุงเทพปะเนี่ยอ๋อคนนครปฐมก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละไม่ไกลเท่าไหร่
3: น่าจะคมๆเหมือนโจหนฟ้า
0: โอ้โหเนี่ยหล่อไม่หล่อโจหนฟ้า
3: แบบนั้นล่ะ
0: แล้วนี่วิ่งรถอยู่แถวไหนเนี่ยคุณลุง
3: เมื่อกี้ไปส่งนายไม่ว่างเมื่อกี้ว่าจะเข้าไปช่องก้าวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากพอดีนายมันเรียกซะก่อน
0: เอาเหรอ
3: คุณว่างเลย
0: ทำยังไงล่ะทีนี้ไม่ได้เอาข้าวมาด้วยวันนี้เมื่อคืนคุณลุงบอกจะซื้อข้าวมาฝากนั่นเลยไม่ได้เตรียมเลย
3: ใช่ไงนายมาเรียกนายนั่งอยู่ในรถเนี่ย
0: เหรอคะเอ้าแล้วคุยโทรศัพท์ได้เหรอ
3: นายฝรั่ง
0: เอานายฝรั่งชาวต่างชาติไปไหนอะคะขับรถไปไหน
3: พาลูกเขาไปหาหมอไปไหนก็ไม่รู
0: ้เหรอคะที่ไหนคะแถวๆไหน
3: ไม่บอกไม่รู้เขาไปไหนไปหลายที่ไปหาหมอแต่ให้รออีก
0: อ๋อไปหลายที่ใช่ไหมคุณลุง
3: ใช่ก็เลยไม่ว่างเลย
0: ไม่เป็นไร
3: ก็อยากเข้าไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวว่างๆแล้วเข้ามานะ
3: ได้
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ส่งใจไปกันน้อง
0: ได้เลยค่ะ
3: เดี๋ยวจัดไงพรุ่งนี้มาป่ะเนี่ยพรุ่งนี้
0: ไม่ได้มาสิมาวันนี
3: ้อ่
0: ะ
3: ไว้อาทิตย์หน้าเขากินแล้วกัน
0: ได้หมดเลยคุณลุงไม่เป็นไร
3: โอเคเปล่า
0: โอเคค่ะได้ค่ะ
3: ไม่ใช่ขอโทษด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรคุณลุงฝากใจไปกับนกคุณลุงอยากมอบให้ใคร
3: กระทันหัน
0: เออไม่เป็นไรหรอกเข้าใจอยู่คุณลุงอยากมอบให้ใครเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายอะไรฮะ
0: ได้ค่ะไม่มีใครมอบให้เป็นพิเศษเนาะ
3: ครับ
0: ไม่มอบให้ใครเป็นพิเศษเนาะ
3: ไม่มี
0: อ
3: ยู่ตัวคนเดียว
0: ไม่มีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโปรโมทอีกแล้วโปรโมทว่าโสดอีกแล้ว
3: มีแต่คนมาจีบแต่ลุงไม่ได้เปิดใจ
0: โอ้โหหล่อจริงด้วยนะเนี่ย
3: เอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะว่าไม่เปิดบัวเขาหลอกเอาอีก
0: เอองั้นส่งเพลงไปก็แล้วกันนะให้เขาเนาะฝากใจไปกับ
3: นาย
0: ได้เลยได้เลยค่ะคุณลุงขับรถดีๆนะคะ
3: โอเค
0: ขอบพระคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ฝากใจไปกับนกนะคะจากพี่น่านฟ้ากาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคอกาแฟค่ะวันนี้มีกาแฟเขาช่องมาฝากกันด้วยนะคะฟังทางนี้ดีๆเลยนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคาเวอรี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ค่ะเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยนะคะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลแล้วก็มีหลายรสชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮลเซนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนนะคะทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มาฟังเพลงนี้กันสังกัดนพพรซิลเวอร์โกแดนเซอร์เรายิ้มไว้ลูกแดนเซอร์คู่บุญเลยนะเนี่ย

ไปสะดุดน้ำลายเจอสีแดงทั้งชุดแรงฤทธิ์มากขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ร่วมกับมหานครแฝงของเรานะ

0: ขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ FM 95ของเรา
1: เสียงร้องจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะคะเพลงนี้เลยเพลงที่เป็นตำนานอมตะตลอดกาลนะคะจังหวัดขาดรักนะคะนี่แหละเสียงร้องจากต้นฉบับมาร้องให้ฟังกันสดๆเลยนะคะในงานมหานครไลฟ์รวมฝันปันน้ำใจนะคะที่จัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้มี เรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับสำนักงานกสทช.ค่ะเขาขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะคะที่สนใจเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่14ถึง21กันยายน2569ทางออนไลน์ค่ะผ่านระบบ OSSนะคะที่เว็บไซต์ oss.nbtc.go.th สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ค่ะเป็นสนามสอบกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครจำนวน100คนนะคะโดยจะทำการทดสอบระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณสำนักงานกสทช.ภาค1อาคารหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะซอย5กรุงเทพมหานครผู้สนใจค่ะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th นะคะหรือติดต่อสอบถามสำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-271-7600ต่อ5714หรือ5703และ5744ในวันเวลาราชการนะคะใครอยากจะไปสมัครสอบก็ลองติดต่อไปตามนี้นะคะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไวเร่งแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิ

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดานะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าหลายๆคนเลยเนี่ยบอกว่าฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกรมอุตุเขาก็ออกมาเตือนอยู่นะคะว่าในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยประชาชนก็ระมัดระวังกันด้วยหลายจังหวัดเลยเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้อาจจะฝนตกเยอะนิดนึงนะคะยังไงก็จะออกไปไหนวางแผนกันดีๆนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์นะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะที่เบอร์022481366ค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หรือว่าใครอยากจะร่วมสนุกตอบคำถามนะคะก็พิมพ์มาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะคำถามวันนี้ถามว่าคำพูดหรือการกระทำอะไรที่บ่งบอกว่านี่ล่ะคือคนกรุงเทพแท้ๆนะคะตอบคำถามมาแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยทาง Facebook Live ได้เลยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้มีคนขอมาทางหลังไมค์สาวระมงจากกระท้อนจัดให้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 น.เจ้าหน้าที่เร่งหาวิธีนำปลอกครอบท่อน้ำมันที่รั่วซึมออกเพื่อหาจุดต้นตอน้ำมันรั่วพระราม3เช้าวันนี้มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อเข้าร่วมหารือนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่ออัปเดตว่ายังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อหรือสลิปออกได้ตามแผนเนื่องจากปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กมีความแข็งแรงโดยแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรและจะค่อยๆนำปลอกครอบท่อออกมาเพื่อหาต้นตอของจุดรั่วของท่อน้ำมันต่อไปส่วนกลิ่นเหม็นน้ำมันโดยรอบพื้นที่วันนี้พบว่าลดน้อยลงกว่าเมื่อวานเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งนายชัชชาติได้เล่าย้อนว่าจากตั้งแต่เมื่อวันพุธมีการล้างรับท่อระบายน้ำจากจุดแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมกับจุดบ่อที่อยู่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้ออย่างพบว่ามีคราบน้ำมันซึมเข้ามากทม.จึงตัดสินใจเปิดดูด้านในท่อระบายน้ำจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินพื้นที่เพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับมท.2 สั่งอายัดศพเนนวัย7ขวบจมน้ำปริศนาวัดไม่แจ้งให้ตรวจสอบไม่ชันสูตรขณะที่พระลูกวัดเปิดรับบริจาคผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพระรูปหนึ่งในจังหวัดลำปางขอให้ตรวจสอบความผิดปกติของการมรณภาพของเนนวัย7ขวบซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหลังจากเห็นเพจของวัดและพระในวัด

0: วัดโพสต์ว่ามีเนตรมรณภาพโดยพระลูกวัดระบุว่ามาจากการจมน้ำและยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจไม่มีการชนสูตรแต่แจ้งผู้นำท้องถิ่นแล้วส่วนที่ไม่มีการชนสูตรเพราะการชนสูตรพ่อแม่ของเนตรจะต้องมาที่วัดโดยจะกำหนดชาปนกิจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านนี้พระที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงไม่มีการชันสูตรศพและทำไมจึงไม่แจ้งพ่อแม่เด็กขณะที่พระลูกวัดยังให้ญาติโยมที่ต้องการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของตนเองแทนที่จะเป็นชื่อวัดจึงอยากให้ตรวจสอบล่าสุดเช้านี้พบว่ามีการงดรับบริจาคแล้วสำหรับเนนวัย7ขวบเพิ่งบวชและมาอยู่ที่วัดได้เพียงเดือนเศษมรณภาพไปเมื่อวานนี้เวลา 14:37 นด้านตำรวจสภ.เกาะคากล่าวว่าเบื้องต้นไม่ได้รับแจ้งเหตุล่าสุดเพจบิ๊กเรียนระบุว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจากนั้นต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภอเกาะคาให้เข้าตรวจสอบที่วัดหาข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
4: ชื่อวาค่ะ
3: พี่วา
4: ชลบุรีค่ะ
3: พี่วาอยู่ชลบุรีเหรอคะ
4: ค
3: ่
4: ะใช่ค่ะ
3: พี่วาทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: ตอนนี้ฟังวิทยุฟังดูหนังอะไรไปเรื่อยเปื่อยค่ะ
3: อยู่บ้านเหรอคะวันนี้
4: อยู่บ้านค่ะ
3: ไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหม
4: ไม่ได้ไปค
3: ่
4: ะ
3: พักผ่อนเนาะสบายๆแล้วที่นู่นอากาศเป็นยังไงบ้างคะชลบุรีตอนนี
4: ้ร้อนค่ะ
3: ร้อนเน
4: า
3: ะมีฝนไหมมีฝนไหม
4: มีเป็นครั้งคราวนี่นิดหน่อยแต่ตอนก่อนเนี่ยประมาณ3วันก่อน 2-3 วันก่อนน่ะฝนตกหนักอยู่ค่ะ
3: หรอแล้วน้ำท่วมขังไหมอ่ะ
4: ที่นู่นไม่มีค่ะที่บ้านไม่ท่วมขังแต่พญาใต้ท่วมขังอยู่
3: ใช่ไหมพี่วายอยู่อำเภออะไรคะ
4: อำเภอบางละมุงค่ะ
3: อ๋อพี่วายคืออยู่พัทยาเลยใช่ไหมอยู่พัทยาใช่ไหมคะ
4: อยู่พัทยากลางค่ะ
3: เออใช่ไหมเห็นพัทยาน้ำท่วมบ่อยมากเลยนะพี่วายเวลาฝนตกหนัก
4: ท่วมแต่พัทยาใต
3: ้อืมส่วนมาก
4: กลางไม่ค่อยท่วม
3: อ๋อกลางไม่ค่อยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ไปท่วมแถวๆใต้นู่นเนาะแถวๆบิ๊กซีแถวอะไรงั้นใช่ไหม
4: ใช่อ่ะ
3: เออเนาะไม่รู้เป็นยังไง
4: ทางหลวง
3: ทางหลวงด้วยใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่
3: เนาะดีนะโชคดีที่พี่วาอยู่ตรงนั้นไม่ท่วมเนาะ
4: ไม่ท่วมท่วมเป็นการท่วมในห้องน้ำ
3: เอาจริงเหรอเข้าห้องน้ำพี่วาเลยเหรออ
4: าบน้ำมากไปหน่อย
3: มันเหมือนแบบว่าน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าฝนตกหนัก
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: เนาะนะคะวันนี้พี่วาอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ฟังเพลงพยัคฆ์ยี่เกค่ะของกุ้งสุทธิราช
3: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายดีเจแล้วก็หลังไมค์ด้วยค่ะ
3: ได้เลย
4: โปรแกรมทุกคน
3: ได้เลยพี่วาเราไม่เคยคุยหน้าไมค์กันเลยนะเนี่ยครั้งแรกปะเนี่ย

0: ั้งแรกค่ะ
1: นะโทรมาบ่อยๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเหงาเหงาก็โทรมานะ
0: โทรไปไม่ค่อยมีคนรับบางทีแบบมันหน้าไม้ไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอะไรเงี้ยโทรไปก็ไม่มีใครรับค่ะ
1: อ๋อใช่ไหมก็ต้องโทรให้ถูกช่วงใช่ไหมพี่วาเนาะเนาะอ่ะขอบคุณพี่วามากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามพิมดาก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่วานะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่วาขอเพลงพยัคฆ์ยี่เกมานี่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเลยนะที่จะเลือกพาเรทเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังลองฟังพาเรทชุดนี้แล้วทายมาดูซิว่าพิมนาเปิดเพลงเกี่ยวกับอะไร

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตวันนี้นี่ไม่มีใครทายถูกเลยนะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะ4เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ประกอบละครทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังค่ะสมหวังนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเพลงนี้ประกอบละครเรื่องอะไรจำได้ไหมหงฟ้ากับสมหวังนะคะตามมาด้วยพยัคฆ์กี้เกค่ะก็ชื่อเพลงเหมือนชื่อเรื่องเลยพยัคฆ์กี้เกจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะโดเรมีของพี่เบนซ์พรชิตาเพลงนี้ประกอบเรื่องอะไรคะสะใภ้ไร้ศักดินานั่นเองนะคะและปิดท้ายกันด้วยดอกจานประหารใจนะคะจากพี่เวียสุกลวัฒน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปอยฝ้ายมีอติรุธด้วยร้องกันหลายคนเลยเพลงนี้ประกอบละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่โด่งดังด้วยแล้วก็ละครก็สนุกด้วยนะคะหยิบมาฝากกันค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาละค่ะมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะมาพร้อมกับรถไฟใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนแรกนะคะมารายงานตัวขบวนที่สองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนละกันนะคะพี่จิ๋ว8ริ้วพี่อัมพันธ์บางปูพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่นครเมืองเหนือพี่เฉลิมพลลพบุรีป้าแป๋วลาดกระบังพี่สุบินหนองคายพี่สายชนบางน้ำเปรี้ยวนี่เลยนะคะอ่ะแล้วก็ยังมีพี่สมยศแก้วเป่งด้วยทาง Facebook Live พี่เรินเจริญนะคะพี่เรินเจริญบอกพาอะไรชุดที่มันสุดๆไปเลยครับน้องพิมดานะคะแล้วก็มีพี่เลิฟวัชราพรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เมธสิทธิ์เกโรค่ะพี่นิสาบอกซื้อตั๋วรถไฟจ้านะคะพี่ชนิศรายายปื๊ดเหรอคะใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลิสาโรซ่ายังอยู่ด้วยกันนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะพี่แม่น้องไงจะใครล่ะพี่สิริพรลาบชัยถาวรกุลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะขึ้นไปดูก่อนแป๊บนึงนะคะค่ะแม่น้องโอ้แม่น้องรัวสติ๊กเกอร์มาเลยแม่น้องนะคะพี่หนูเพียรประกากุลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทอยแอด5พี่มรุตผู้แสนสะอาดน้องแชมป์สีสุขมาขบวนที่2นายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ภูรัตนพันธ์พี่บีโซไซตี้นอนน้อยจังหวัดแพร่นะคะบอกไปด้วยครับผมคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะน้องแชมป์เรียกแล้วนะลูกนะคุณแม่ประนอมเรียกแล้วพี่บุษยาพี่สมยศแก้วเป็งพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่โจซาด้วยนะคะบอกไปด้วยคนครับผมนะคะกระโดดขึ้นมาได้เลยพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะพี่สันทัศน์ค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมศรีนะคะพี่สมศรีพี่สมศรีคนนี้คือยายบัวป่ะตามหายายบัวทุกคนเลยนะไม่รู้ยายบัวคือสมศรีคนไหนนะคะแล้วก็ยังมีพี่บัวขาวทองศรีพี่สุริยุสมานอัคคณีพี่เทนนวราด้วยนะคะใครอีกไหมมีอีกไหมนะคะแล้วก็มีพี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะพี่วันเพ็ญตามสั่งนะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละพี่พัชราสุขล้วนด้วยนะคะทักทายหมดแล้วครบแล้วนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะนะคะอ่ะไปแล้วนะรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่จินตราภูนราบมาฝากกันอีกแล้วคุณผู้ฟังคะไปเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้นะคะจากพี่จินตลาภูลาภค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อเพลงว่าคิดฮอดผาแดงค่ะจากสังกัดแคทนายสตูดิโอนะคะคำร้องทำนองได้พี่ทิบดินทองศิลป์นะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะคะก็รอบนี้เนี่ยพี่จินมาแบบเพลงช้าๆซึ้งๆมานะคะบางทีก็มาแบบเพลงหมอนลำโจ๊ะๆนะคะแต่รอบนี้ส่งเพลงช้าให้เราฟังกันนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอกอยู่ที่ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองจอกอยู
1: ่ฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง

0: สองเพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอ่านเกมไม่ขาดค่ะจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะเพลงนี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่8ค่ะก่อนหน้านั้นอย่าใจกระจอกนะคะจากพี่หนุ่ยเล็กกากาเพลงนี้อยู่ในฮิตที่15นะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้ม

0: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

2เพลงค่ะแถมให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะบัวตุ้มบัวบานค่ะเพลงนี้เวอร์ชั่นของคุณอาสายันสัญญานะคะมีขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่สุบินหนองคายจัดให้แล้วเนาะแล้วก็แถมเพลงเทพธิดาพาสินให้ด้วยนะคะจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามที่ถามว่าคำพูดหรือว่าการกระทำอะไรนะที่บ่งบอกว่านี่ล่ะคือคนกรุงเทพแท้ๆนะคะก็จะมีหลายๆคนร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะอย่างพี่เดือนแสงเดือนบอกว่าคนกรุงเทพแท้เนี่ยเขาไม่เหยียบอ่างกะปิน้ำปลาปลาแน่นอนค่ะไม่มีวางขายใช่ไหมหรือยังไงพี่ลิซ่าโรซ่าบอกว่าขายข้าวแกงอาหารตามสั่งอันเนี้ยคือคนกรุงเทพแท้ๆเลยอ๋อต่างจังหวัดมีไม่มีหรอมีสิมีเหมือนกันเนาะพี่รัฐบอกว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพเอออันนี้ก็จริงก็คุ้นเคยเนาะนะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นนะคะเขาบอกอะไรผมอยู่สมุทรปราการแต่นิสัยกรุงเทพคือต้องการจะบอกแค่นี้นะคะแล้วก็มีพี่วุฒิชัยเขาก็พูดเหมือนกันเลยเขาบอกผมอยู่ทุกที่แหละแต่นิสัยผมอยู่คนนิสัยผมเป็นคนกรุงเทพครับผมนะคะพี่พานุวัฒน์ริจารนะคะบอกว่าพี่เป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดจ้ะบัตรประชาชนขึ้นต้นได้310จ้ะเกิดที่โรงพยาบาลนี่อันนี้ก็จะบอกเฉยๆว่าเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดแล้วก็บัตรประชาชนขึ้น310อันนี้ก็บ่งบอกถึงคนกรุงเทพนะคะพี่เลิฟวัชรพรบอกว่าคนกรุงเทพชอบพูดคำว่าแล้วอะไรต่อว่ามาผู้ภาษาวัยรุ่นอย่างนี้ประมาณนี้ปะพี่เรินบอกว่าการพูดจาครับแล้วก็ไม่กิน

ส้มตำไม่คนกรุงเทพกินอาหารจืดจริงเหรอจริงเหรอใช่เหรอแล้วก็มีพี่เนยจ๋านะคะบอกว่ารถติดนะกรุงเทพรถติดนะคะยิ่งฤดูฝนเนี่ยยิ่งเพิ่มเป็นรถโคตรติดไปเลยนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่า

0: ส่วนวันนี้เนี่ยให้คนนี้ก็แล้วกันค่ะพี่นิสาเขาบอกเขาเคยอยู่กรุงเทพ2ปีคนกรุงเทพน่ะใช้ชีวิตแบบเร่งรีบรีบแข่งกับเวลาแล้วเวลาจะขึ้นรถเมล์เผื่อเวลาด้วยเผื่อเวลาขึ้นรถเมล์เผื่อเวลารถติดเดินสับไม่สนใจใครขึ้น BTS ก้มหน้าก้มตาใส่หูฟังนะคะอันนี้แหละนะคะเป็นพฤติกรรมของคนกรุงเทพโดยแท้รีบตลอดเวลาเผื่อเวลานะคะแล้วก็ยังมีอีกนะอันนี้พิมดาหามให้คุณผู้ฟังนะคะคนกรุงเทพเนี่ยมักจะบอกทางเป็นระยะเวลาไม่ใช่ระยะทางไม่ใช่กิโลนะคะยังถามว่าเนี่ยไปอสมทเนี่ยนะคะไกลไหมอย่างถ้าเกิดไปต่างจังหวัดอ๋อประมาณ2โลถึงแต่ว่าคนกรุงเทพจะไม่ใช่แบบนั้นคนกรุงเทพจะบอกว่าครึ่งชั่วโมงถึงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะ2โลเท่ากันแต่เขาจะบอกทางเป็นเวลานะคะแล้วก็เขาจะเรียกมอเตอร์ไซค์นะเวลาเรียกรถเรียกอะไรเรียกว่ามอเตอร์ไซค์เรียกว่าพี่วินอะไรเงี้ยเขาจะไม่เรียกว่ารถเครื่องนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับการเขียนที่อยู่เวลาเขียนที่อยู่คนต่างจังหวัดมักจะเขียนตำบลอำเภออะไรเงี้ยแต่คนกรุงเทพจะไม่รู้จักตำบลไม่รู้จักอำเภอคนกรุงเทพจะเขียนที่อยู่ว่าแขวงและเขตนะคะอ่ะนี่แหละประมาณนี้นี่คือแบบว่าเอกลักษณ์ของคนกรุงเทพนะคะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะยังดูแลคุณผู้ฟังอยู่เหมือนเดิมนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันเดี๋ยวพิมดาจะพาคุณฟังไปม่วนนะคะไปม่วนกันนะอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะตอนนี้หายไปไหนอีกแล้วนะคะแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะเพลงหายอีกแล้วนะคะอ่ะรอสักครู่หนึ่งคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ่ะนี่เลยเนาะทิ้งท้ายการอีกสักหนึ่งเพลงด้วยเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: คอสะพานขาดเส้นทางสัญจรถูกตัดเร่งระดมเครื่องจักรเคลียร์พื้นที่พบแล้วร่างคนงานวางท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกท่อน้ำลึก3เมตรใต้ BTS ปุณวิถีคาดลงไปล้างตัวแล้วลื่นตกลงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ล่าวัยรุ่นกว่า10คนบุกกระหน่ำยิง21นัดหนุ่ม32ดับคาร้านซ่อมรถน้องจอกเตรียมขอศาลออกหมายจับหนึ่งในมือยิงปมเหตุท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กรัสเซียเริ่มการเลือกตั้งรัฐสภานาน3วันคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากต่อไปเพราะไม่มีคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลชันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวัน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยได้มีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยพิธีแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 8:20 นด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนายโสพลสารัมนะคะก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวัน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐสภาเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นก็ร่วมตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็นำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปค่ะ
5: มากันที่เรื่องของฟ้าฝนนะคะฝนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ใน3อำเภอค่ะโดยฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หนักสุดที่อำเภอแม่ลาน้อยสะพานขาดถนน108ต้นไม้ล้มขวางปิดทับเส้นทางหลวงที่หน้าโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณศิษย์ค่ะแล้วก็มีที่บ้านทุ่งรวงทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์ตัดต้นไม้เปิดเส้นทางจนสามารถสัญจรผ่านได้แล้วส่วนน้ำป่าไหลหลากตามลำน้ำแม่ลาน้อยเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชุมชนแม่ลาน้อยคอสะพานเชื่อมต่อระหว่างบ้านสารถีบ้านป่าหมากขาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายช่วยฟื้นฟูบ้านที่ถูกน้ำท่วมเบื้องต้นระดับน้ำลดลงสู่ระดับปกติแล้วค่ะส่วนที่อำเภอขุนยวมน้ำท่วมโรงเรียนและหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วความรุนแรงมากที่สุดค่ะน้ำป่าท่วมเต็มพื้นที่สนามหญ้าทางเดินอาคารเรียน3หลังรวมไปถึงห้องประชุมห้องครัวแล้วก็ยังมีห้องพักครู

0: น้ำพร้อมโคลนเลนไหลเข้าท่วมมีบ้านเรือนของประชาชนเสียหาย20หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยล่าสุดปริมาณน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงเหลือน้ำท่วมขังในสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่กำลังไหลลงลำห้วยแม่สเปค่ะก็คาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้น้ำในโรงเรียนน่าจะแห้งทั้งหมดซึ่งทางอบต.ขุนยวมคณะครูชาวบ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำความสะอาดห้องเรียนบ้านเรือนร้านค้าให้กับชาวบ้านด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งคือที่อำเภอแม่เสรียงค่ะน้ำแม่เสรียงล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางบริเวณหน้าวัดแสงทองก่อนถึงหัวสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวล้นบริเวณบ้านปากกล้วยส่งผลทำให้ถนนสายบ้านใหม่บางยาวรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้กำลังพลของอส.ค่ะได้ร่วมกันกับผู้นำท้องถิ่นเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศฉบับที่7นะคะเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ไปจนถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้านี้เกิดเหตุสลดนะคะเจ้าหน้าที่สายด่วน199ค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็รุดไปตรวจสอบและก็วางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีค่ะชื่อนายพาโตเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะก็เป็นลูกจ้างของบริษัทผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อจะล้างตัวค่ะแต่ว่าพลัดตกลงไปนะคะโดยปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าในท่อมีความลึกและอับอากาศค่ะจนที่ได้ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าค้นหาอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วง 8:55 นะคะทีมกู้ภัยใต้น้ำของปอเต็กตึ๊งค่ะก็พบร่างในพาโตซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะด้านผู้อำนวยการเขตพระโขนงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระบุว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนค่ะซึ่งก็ต้องมีการนับจำนวนคนงานและก็ส่งมอบพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนคนงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนนะคะก็เลยออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนทางกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปค่ะ
0: ส่วนเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะคะโดยนายสิงโตอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีหนองจอกค่ะตำรวจพร้อมแพทย์นิติเวชและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะและตามร่างกายรวมทั้งหมด21นัดมีปลอกกระสุนประมาณ20ปลอกกระจายเต็มหน้าร้านจากการสอบสวนพยานเล่าว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยาเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุมานั่งที่ร้านนี้ 2-3 ครั้งโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นั่งคุยกับเพื่อนร่วมรุ่นน้องรวม3คนในร้านจากนั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนหนึ่งในนั้นค่ะเป็นกระบะ4ประตูแต่งซิ่งสีส้มไม่ทราบทะเบียนไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนเข้ามาตะโกนว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปสู่ผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็หลบหนีขึ้นรถทั้ง2คันหลบหนีไปซึ่งล่าสุดค่ะทางผู้กำกับการสน.หนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลค่ะก็ระบุว่าตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นพยานรู้จักกันกับผู้ก่อเหตุ1คนเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับวันนี้ในข้อหาฆ่าผู้อื่นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาด้วยรถ2คันกระบะสีส้ม1คันรถเก๋งสีดํา1คันมีผู้ก่อเหตุลงมาจากรถประมาณ4คนส่วนในรถค่ะจะมากันกี่คนก็อยู่ระหว่างการ ืบสวนสำหรับอาวุธปืนนะคะพยานให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4มีปืนค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุมีทั้งขนาด9มม.กระสุนปืนลูกซองส่วนจำนวนกระสุนที่ยิงยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บเพื่อไปรวบรวมและตรวจพิสูจน์ค่ะส่วนชนวนเหตุเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการท้าทายกันไปมาผ่านทาง Facebook แต่ยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเนื่องจากโทรศัพท์

0: มือถือของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตำรวจทราบเส้นทางของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งเส้นทางหลบหนีด้วยซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดขณะนี้กล้องภายในร้านเป็นกล้องแบบเรียลไทม์มีเพียง1ตัวไม่มีหน่วยความจำจึงไม่ได้บันทึกภาพไว้ขณะที่ทางฝ่ายสืบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้พบจุดที่คาดว่าเป็นต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมลงไปในดินแล้วค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและก็จากบริษัทเอกชนพยายามนำปลอกครอบท่อขนส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ต่อหม้อทางยกระดับพระราม3ออกเพื่อจะหาต้นตอของรอยรั่วล่าสุดช่วงเช้านะคะก็มีการประชุมประจำวันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยมีผู้อำนวยการเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบท่อมาร่วมประชุมค่ะผู้อำนวยการเขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามบอกว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จากบริษัทเอกชนที่ดูแลท่อบอกว่ายังไม่สามารถจะนำปลอกครอบท่อหรือว่าสลิปออกได้ตามแผนนะคะเพราะว่าปลอกครอบท่อนี้ทำจากเหล็กแข็งแรงมากค่ะสำหรับแผนการทำงานวันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็จะค่อยๆตัดปลอกครอบท่อออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆนำออกมานะคะเพื่อจะหาต้นตอของจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันต่อไปค่ะส่วนกลิ่นน้ำมันในรอบพื้นที่พบว่าวันนี้ลดน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งเครื่องดูดแล้วก็บำบัดไอน้ำมันช่วยดูดซับและกรองไอระเหยรวมถึงลดกลิ่นและการแพร่กระจายของสารระเหยในบริเวณปฏิบัติงานซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดผลกระทบระหว่างที่เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยรอบค่ะและเมื่อช่วงเช้านะคะทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงไปไลฟ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่วันพุธที่มีการล้างท่อระบายน้ำและยังพบคราบน้ำมันซึมเข้ามาจนนำมาสู่การเปิดหน้าดินเพิ่มและพบจุดที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการรั่วของท่อน้ำมันตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางยกระดับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำปลอกครอบท่อออกแต่ว่ายังไม่สามารถนำออกได้ค่ะส่วนที่ก่อนหน้านี้เจอคราบแล้วคาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่านั้นก็อาจจะเป็นคราบน้ำมันที่รั่วสะสมกันมาต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกแล้วก็บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันจุดเกิดเหตุและสาเหตุที่แท้จริงและถ้ายืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้ก็จะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมเสนอกรมธุรกิจพลังงานและดำเนินการโดยเร็วค่ะพร้อมบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้การขนส่งน้ำมันนั้นดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งในส่วนประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการหยุดชะงักทางธุรกิจรวมถึงได้สื่อสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 02216512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะมีต่อหรือไม่นะคะทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกูลค่ะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะสิ้นสุดซึ่ง

0: เฟสแรกสิ้นสุดในเดือนนี้ค่ะส่วนในเฟสต่อไปจะมีการขยายไปอีก2เดือนโดยจะให้เดือนละ500บาทหรือ 1,000 บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกเพียงว่าให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนเรื่องของงบประมาณค่ะก็ยังเหลืองบประมาณนะคะอยู่ที่ 40,000 ล้านบาททางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนเช่นเดียวกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยกันจะออกมาเป็นแพ็คเกจของกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจค่ะก็ต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องมีการรับมือทางด้านการค้าสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์กำลังดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามไปยังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐตอนนี้มีรายละเอียดต้องหารือเพิ่มเติมเล็กน้อยระหว่างไทยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะได้หารือเพิ่มเติมกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะพูดคุยเสร็จเรียบร้อยส่วนการต่อสายพูดคุยปิดดีลภาษีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังไม่มีการนัดหมายกันนะคะเพราะว่าต้องตกลงเรื่องรายลักษณ์อักษรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
1: ต่อเนื่องเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีนะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายดนุชาติพิชยนันท์ก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าจะทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมืออย่างไรนะคะเพราะอาจจะทำให้ดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันและต้องดูว่าจะสามารถดึงเงินทุนมาได้อย่างไรค่ะเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเตรียมรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาก็บอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการออกมารับมืออยู่แล้วค่ะแต่ส่วนตัวมองว่าควรจะทำเรื่องการลงทุนเพราะว่าต้องโฟกัสแผนระยะยาวหากเตรียมความพร้อมให้ดีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้กระทบไม่มากและน่าจะพอต้านได้รวมถึงการเตรียมรับมือปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้สายแบบนี้มาซ้ำเติมอีกค่ะเมื่อถามว่าหากราคาพลังงานสูงขึ้นอาจกระทบกับการขนส่งจะมีมาตรการรับมืออย่างไรนะคะนายดนุชาบอกว่าเบื้องต้นก็มีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงในงานต่างๆก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนใช้น้ำมันถูกได้ค่ะซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันดังนั้นภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนต้องเตรียมรับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลตอนนี้ก็พยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านกันผ่านด้านพลังงานค่ะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะทางคลังค่ะโดยสคร.นะคะย้ำว่าไม่มีการควบรวมอสมท.กับไทย PBS ค่ะเตรียมแถลงแผนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงประสิทธิภาพ8รัฐวิสาหกิจเข้าครม.ค่ะจากกระแสข่าวเสนอควบรวมบมจ.อสมท.จำกัดมหาชนนะคะกับไทย PBS ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสก็กล่าวสั้นๆว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วผ่านสื่อมวลชนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจค่ะนายธิบดีวัฒนกุลก็บอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ8แห่งในจำนวนนี้มีอสมท.ด้วยค่ะ

ยสคร.ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอสมท.หลายแนวทางแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอสมท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลก่อนมติครม.อาจจะกระทบผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยแต่ก็ย้ำนะคะว่าสคร.ไม่มีการเสนอควบรวมกิจการกับไทย PBS เนื่องจากว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีข้อจำกัดด้านกฎหมายไม่สามารถดำเนินการได้และยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังการประชุมครม.ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำความเข้าใจแนวทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอสมท.ค่ะพักกันสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ

0: มาต่อกันที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถึงการที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบการพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1ค่ะว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนที่รัฐบาลสหรัฐจี้ให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหากระบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือไม่ที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศเรื่องนี้ซึ่งนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าไม่อึดอัดนะคะขณะที่เรื่องของวุฒิสภาค่ะได้มีการจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจร 18-20 กันยายนที่จังหวัดตราดโดยก่อนวันจัดกิจกรรมก็มีข้อมูลว่าจะมีสว17คนเข้าร่วมด้วยนำโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะแล้วก็จะมีรายงานมาว่าได้ยกเลิกร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากติดภารกิจทางราชการขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำยืนยันจากนางแดงกองมาสว.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแต่หลังจากเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าศาลฎีการับคำร้องนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องตามมาตรา44แห่งปรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งร้องเรียนนางแดงกองมากับนายสมพันธ์พละศักดิ์สว.จากจังหวัดอำนาจเจริญว่าขาดคุณสมบัติเนื่องจากสมัครผิดกลุ่มอาชีพซึ่งศาลก็รับคำร้องไว้พิจารณาและนัดสืบพยานแล้วค่ะโดยหลังจากมีข่าวดังกล่าวนางแดงก็ได้แจ้งยกเลิกการร่วมกิจกรรมทันทีซึ่งแจ้งเพียง1วันก่อนการเดินทางในวันนี้ค่ะ
1: คนที่จอง iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max นะคะวันนี้ก็เดินทางมารับเครื่องที่เปิดขายวันแรกกันอย่างคึกคักราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเริ่มต้น 60,000 ค่ะสูงสุดตัวท็อปเนี่ย 100,000 เลยนะคะไปดูบรรยากาศที่ AIS สยามค่ะบรรดาผู้ที่จอง iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max มารอรับเครื่องตั้งแต่เช้านะคะคนแรกเนี่ยมาตั้งแต่ 6:00 นค่ะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรออันบ็อกซ์นะคะโดยสั่งจอง iPhone 18 Pro Max ความจุสูงสุด 2TB นะคะและเมื่อถึงเวลา 8:00 นค่ะทันทีที่ประตูเปิดลูกค้าที่มาเข้าแถวรอก็รีบเข้าไปที่ร้านนะคะไปทดลอง iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max ทั้ง2ระบบค่ะแล้วก็ลองเครื่องลองระบบกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่จองไว้เท่านั้นนะคะทั้งเครื่องใหม่แล้วก็การเทิร์นเครื่องค่ะส่วน Walk-in เนี่ยสัปดาห์หน้านะคะคนจะแย่งกันขนาดไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสำหรับ iPhone 18 Pro Max มี4สีนะคะมีสีเบอร์กันดีนะคะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ใหม่มีสีทานน้ำแข็งสีเงินและสีดำค่ะก็มีความจุสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะคะนายประพัฒน์เสียงจันทร์คณะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS บอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้า iPhone ค่ะชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มี royalty สูงนะคะมีการอัปเกรดเครื่องต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มค่าในการเปลี่ยนเครื่องด้วยค่ะ
0: ซึ่งนอกจากจะมีทั้ง4สีนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่น Duo ด้วยที่หลายๆคนก็จับตามองเพราะว่าเป็นครั้งแรกของ iPhone ที่ทำผลิตออกมาเป็นแบบฝาพับนะคะมาติดตาม Asian Game กันค่ะไปติดตามการชิงชัยเหรียญใน Asian Game กันค่ะ
2: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026กลุ่ม4นัดที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026พบกับคีร์กีสถานทีมอันดับที่118

0: โลกนัดนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรใช้ผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนกัญญารัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมลทลาอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ชัชชุอ่อนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเกมนี้สาวไทยเล่นเหนือชั้นกว่ามากตบเอาชนะไป3เซตรวด25-13 25-7และ25-7มี6คะแนนเต็มและยังไม่เสียเซตพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับไชนีสไทเปทีมอันดับที่37ของโลกในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับไชนีสไทเปซึ่งคู่นี้ช่อง9 Import HD หมายเลข30ถ่ายทอดสดนัดแรกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8ขณะที่เทนนิสไทเปชนะเวียดนามมา2-1ครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาทีที่77มาโฮทานากะได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้เทนนิสไทเปเอาชนะทีมชาติไทยไป1-0ทำให้ทีมสาวไทยแพ้2นัดรวดต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีซึ่งช่อง9 Import HD หมายเลข30จะถ่ายทอดสดขณะที่ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายคู่ทีมชาติไทยส่งสรศักดิ์ทาวเชียริและจิรติจันเสียงลงสนามในรอบแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฮัสนีอูบาและมาดาลาวเดอาดินจากอินโดนีเซีย2เซตรวด12-3และ12-10ก่อนที่รอบก่อนรองชนะเลิศสรศักดิ์และจิรติจะต้องดวลกับทาคาฮิโร่โนโนมิและเซยะอารากิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นผมปรากฏว่าทีมของไทยเอาชนะไปได้2เซตรวด12-2และ12-8ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จมีลุ้นเหรียญแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมวันนี้เทคบอลแข่งเวลา 10:30 นาทีประเภทคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบแรกในกลุ่ม4ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นและฮอกกี้ทีมหญิงรอบแรกกลุ่ม B เวลา 13:00 นทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์พัชระลอมฤทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาหรือสภาดูมาคาดว่าพรรคของนายวลาดิเมียร์ปูตินจะกวาดที่นั่งครองเสียงข้างมากแบบไม่มีคู่แข่งค่ะโดยการเลือกตั้งจัดขึ้น3วันเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันอาทิตย์ก็คาดว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีจะยังคงคว้าชัยชนะต่อไปหลังจากที่เขาครองอำนาจมานาน23ปีเพราะไม่มีฝ่ายค้านหรือว่าขั้วการเมืองตรงข้ามที่แท้จริงเหลืออยู่เลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลยังได้ห้ามพรรคยาบล็อกโก้ซึ่งเป็นพรรคเสรีนิยมต่อต้านสงครามที่เหลือพรรคเดียวไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งดังนั้นมีเพียงพรรคการเมืองเดียวค่ะมีพรรคการเมืองอื่นอีกเพียงไม่กี่พรรคอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างในประเด็นเล็กน้อยแต่สำหรับประเด็นสำคัญรวมไปถึงการทำสงครามมีนโยบายสอดคล้องตรงกับรัฐบาลซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นครั้งนี้ค่ะที่การเลือกตั้งสภาเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียยกทัพทำสงครามยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลพวงของสงครามส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้งโดยระยะนี้ค่ะสงครามส่งผลร้ายสร้างการคุกคามต่อชาวรัสเซียมากขึ้นยูเครนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันโรงงานศูนย์กลางการขนส่งทั่วรัสเซียซึ่งผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการสู้รบและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่นายปูตินซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024จะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ค่ะ
2: ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐและอีกหลายประเทศได้ใช้มาตรการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองสถานการณ์ราคาน้ำมันสูงจากผลของสงครามอิหร่านที่กดดันภาวะเงินเฟ้อวันนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดค่ะจาก 1% เป็น 1.25% นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1995BOJ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมารวมแล้ว6ครั้งค่ะโดยพยายามให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้านะคะขณะที่จำนวนแรงงานลดลงจากภาวะสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าจึงสูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่แม้ว่าลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนสิงหาคมแต่ว่าราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นค่ะส่วนค่าเงินเยนเผชิญแรงกดดันมาหลายเดือนนะคะจนเมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐก็ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนที่ร่วงลงสู่

0: ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีก็ถือว่าเป็นการประสานงานกันด้วยการเข้าซื้อเงินเยนเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะซึ่งเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอ็มปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจัญญาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพลง History ค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงสกานี่สกามันก็มีหลายแบบนะมันจะเป็นสกาเป็นแร็กเก้หรือเป็นกันตึมนะก็เป็นกันตึมแบบผสมสกาได้เหมือนกันนะคะสกาวาไรตี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นจากมอคค่าการ์เด้นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกันตึมสกาจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะในช่วงของเพลง History ต้องขอขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมดีกว่าเนาะนะคะเรียกขึ้นรถไฟกันทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้กิจกรรมมหานครแฟมิลี่มีมาฝากกันด้วยค่ะ
2: มหานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายนนะคะเป็นกิจกรรมฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินมันเป็นยังไงนะ นะคะลูกทุ่งมหานครค่ะก็จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะโดยพาแฟนรายการผู้โชคดีไปร่วมทริปอิ่มฟินไปไหว้พระทำบุญนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศสุดคลาสสิกแบบครบจบในทริปเดียวเลยนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะจะพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดนะคะที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็เดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้ค่ะในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก2ศิลปินแกรมมี่โกลด์นะคะแบมพิจนินและเอมประวีด้วยนะคะร่วมในทริปครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเหล่านักจัดรายการนะคะที่จะไปสร้างสีสันตลอดทริปเลยนั่นก็คือดีเจวสุเลิศจันยาดีเจเมธิชาและดีเจลูกตาลชนทิชานะคะโดยกิจกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกแล้วเจอกันให้ได้นะคะคุณผู้ฟังวิธีการร่วมสนุกค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีได้ที่ Facebook Fanpage LTM FM 95จะมีกติกาบอกอยู่ในนั้นนะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะคะกาแฟเขาช่องเติม

ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอ

0: ภูจีวรน้องแชมป์ใช่ไหมเนี่ยชิษณุพงศ์ศรีสุขนะคะและพี่ย่าสรัญญานุ่นจุ้ยด้วยนะคะนี่ล่ะโอ้นึกว่ายังไม่ได้ผู้โชคดีเอาที่ไหนได้เปิดมาอ่ะเขามีผู้โชคดีกันแล้วเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันแล้วไงวันเสาร์นี้แล้วใช่ไหมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามเลยนะคะฝากไปเที่ยวเผื่อพิมดาด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
1: มาฮานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของเพลง History นี่เมื่อกี้เหมือนจะยังไม่ได้อ่านขอบคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอบคุณย้อนหลังกันนิดหนึ่งบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะอันนี้จะเป็นช่วงของเพลง History นะคะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพระศุกร์10โมงตรงเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: มหานครสุปนิ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอให้มีความสุขมากๆให้สมกับชื่อวันศุกร์แห่งชาตินะคะฝนอาจจะกระหน่ำนิดนึงนะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยพิมดาลาไปก่อนนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลทัพนักกีฬาไทยและชาติอื่นๆโพสต์ปัญหาล่าช้าในการจัดการรับนักกีฬาและการเข้าพักในเอเชียนเกม2026นักกีฬาไทยและต่างชาติลงข้อความในโลกโซเชียลถึงปัญหาการรอเข้าที่พักและเรื่องอาหารในการจัดการของญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ซึ่งมีปัญหาหลายด้านโดยนักกีฬาไทยหลายสมาคมกีฬาทั้งสมาคมกีฬาตะกร้อแบดมินตันจักรยานได้รับผลกระทบรวมถึงเทคบอลซึ่งนักกีฬาจากอินเดียจีนก็ประสบปัญหาโพสเช่นเดียวกันกับนักกีฬาไทยโดยนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เพิ่งเดินทางถึงเมื่อคืนวันอังคารรอที่สนามบินนาน4-6 ชั่วโมงขณะที่ตะกร้อของไทยรอเข้าที่พักกว่า10ชั่วโมงต้องนอนรอกับพื้นขณะที่เรื่องอาหารในบ้านพักนักกีฬาก็ได้รับอาหารค่อนข้างน้อยนักกีฬากินไม่อิ่มซึ่งนักกีฬาเทคบอลของไทยได้มีการโพสต์ลงในโซเชียล X ซึ่ง10ตรีธนาคารชัยยาสมบัตินักกีฬาจักรยานประเภทถนนของไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กรอรถบัสของเจ้าภาพมารอรับนาน3ชั่วโมงและยังโพสต์ขณะนักกีฬาอื่นๆนอนรอในการจัดการของเจ้าภาพในฮอลและต้องเดินทางออกไปที่พักถึง100กิโลเมตรส่วนล่าสุดตะกร้อไทยนั้นได้เข้าที่พักในเรือสำราญเรียบร้อยแล้วหลังจากพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เข้าเจรจาถึงข้อผิดพลาดของผู้จัดซึ่งขณะนี้ได้เคลียร์ทุกปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาไทยแล้วและนักเตะตะกร้อไทยได้วอร์มร่างกายบนเรือสำราญเมื่อวานนี้อสมทและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนาม MOU พัฒนาระบบแล็บพลัสบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเดินหน้าความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านโครงข่ายวิทยุกระจายเสียงดิจิทัลแดปพลัสนำจุดแข็งมาผสานกันทั้งศักยภาพด้านโครงข่ายองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและประสบการณ์ของอสมทกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างต้นแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและดร.ณัฐวรพลรัตน์สิริวัชรบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีออโตเมติกเซฟตี้อะเลิร์ทหรือ ASA ซึ่งสามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแจ้งเตือนภัยและสร้างช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีแดปพลัสและระบบ ASA จากงานวิจัยสู่การทดลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเรือล่มอินโดนีเซียยังสูญหายอยู่ที่129คนจากเหตุเรือโดยสารล่มในอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการเปิดเผยภาพเรือที่จมใต้น้ำในทะเลชาวานอกชายฝั่งซึ่งจนถึงขณะนี้ผ่านมากว่า5วันแล้วยังคงมีผู้สูญหายอยู่ที่129คนทำให้ครอบครัวญาติมิตรที่อยู่ในความสิ้นหวังและแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่หรือความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเรือลำนี้ชื่อว่า Virgo Transport 8นำผู้โดยสาร243คนจากสุราปายาในชวาตะวันออกไปยังเมืองปัญจามาสินแล้วเกิดพลิกคว่ำเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว6คนทางการยังคงรายงานว่าเกิดอุปสรรคต่อการค้นหาและการช่วยเหลือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด

LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: ก็ชอบแบบนี้นะครับชอบที่แบบที่ชาวคณะเป็นแบบนี้นะครับน่ารักสดใสร่าเริงนะครับผมนะฮะนี่คืองานจากน้องหนามเตยนะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมเพลงเนี่ยหวานหวานนะครับเพราะวันศุกร์แห่งชาตินะครับเรามาเต็มอยู่แล้วนะครับมีแฟนแล้วไม้นะครับน้องเต็มนาวานะครับรวมถึงโกดํานะครับว่าสัน17กับไม้เมืองนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตานะครับวันนี้เติมโบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็เซ็ตมาทรงใหม่เลยนะครับเปิดกระบังเพลิงหมาแงนครับผมวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะครับเพราะอะไรครับผมเพราะวันศุกร์แห่งชาติเราจะมีโปรลดอายุครับผมนะครับวันนี้ไม่ว่าความอาวุโสของลูกพี่นะจะระดับไหนนะคุณย่าคุณยายเจกอาม่าตัวแปะตัวเจ้หรือว่าอเหล่าม่านะครับนะคือแบบความอาวุโสเราติดเพดานสูงสุดแล้วนะครับแต่ในช่วงเฮียขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านครับผมชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับลูกพี่นะฮะทาง Facebook Live ของเรานะฮะใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่นะครับโอ้ไม่ได้ยินคำนี้มานานมากเลยนะครับเป็นอาเจ้เป็นอาอึมนะฮะเป็นอาซ่ออะไรเงี้ยนะครับคือความอาวุโสเราสูงแล้วไงแบบจะมาเรียกพี่มันก็ดูไม่เหมาะสมนะแต่ในช่วงเฮียจะมาลดวัยให้ชาวคณะนะก็เรียนเชิญครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTMFM 95นะฮะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะผมย้ำเลยนะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่กินข้าวสวยๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะเข้ามาแล้วก็นะเข้ามาจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับกดแค่ทีเดียวพอนะฮะแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะรวมถึงพี่ๆแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่ต้องมาขอเพลงของลูกๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมารายงานชาร์ตแล้วนะว่าลูกของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับมาครับลูกพี่เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายก่อนนะครับวันนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับนะมีพี่พงศธรนะครับมีน้องบีมนะมีพี่สุภาพรพี่หนูริงนะ

พี่ณัฐวรรณนะครับพี่พรทิพย์พี่สายชนพี่ถาปกรพี่ทองดีพี่อรพินพี่จิตตาพี่สุครีมนะครับมีบางสะอาดนะฮะมีพี่สัญญาพี่พิเชษพี่สุบรรณนะฮะมีพี่นนท์พี่อนุชานะครับโอ้นี่คือคักมากแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับที่เข้ามารัวกันนะฮะมีพี่โจซ่านะครับมีพี่แจ็คอินดี้นะพี่เกศรนะครับมีพี่เดซี่นะครับพี่วันวิสาพี่สายพินนะครับนะเดี๋ยวนะพี่วันนีพี่หนูริงนะครับนะพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะพี่บุญช่วยนะฮะพี่มาลีกิตทวีนะครับมีพี่นอมปกติเป็นแม่นอมนะวันนี้เป็นพี่นอมนะครับนะเดี๋ยวนะสติ๊กเกอร์เริ่มรัวนะครับพี่ละไอด้วยนะครับนะพี่โชคชัยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอาพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีแล้วนะครับนะอ่ะมาครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับนะอ้าววันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมาถามกันนะฮะเปิดโลกกว้างนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คือสถานที่อะไรนะฮะก็รีบเข้ามาตอบกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่ไอ้กดรถสุขแห่งชาติจะเต็ม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเนยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้อง
2: โชคดีมากเลยเฮียกดปุ๊บ
1: โอ้ยพี่ก็โชคดีเหมือนกันน้องเนยนี่ที่มาเล่นใน Facebook Live ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลย
1: อ๋อครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเนย
2: อ๋อก็กินข้าวเสร็จก็วันนี้จอยมาก
1: ครับ
2: ก็จะนอนสองเฮีย
1: โอ้ดีจังเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับนอนสองเฮียเนี่ย ผมไม่ต้องอย่าไปทำอะไรเยอะมากเหนื่อยนะครับเอาแล้วช่วงเย็นต้องไปช่วยคุณแม่ไหมครับ
2: อ๋อเดี๋ยว3โมงต้องไปช่วยแม่เก็บไข่ไก่ค่ะ
1: อ๋อครับเอาแล้วบ่อตกกุ้งนี่ยังอยู่ไหมครับ
2: อ๋อยังอยู่ค่ะพ่อก็ทำอยู่
1: อ๋อก็คือไปช่วยแบบงานช่วงเย็นๆเนาะ
2: อ๋อกุ้งบ่อกุ้งไม่ได้กู้ทุกวันค่ะ
1: หมายถึงอะไรครับคือไม่ได้เปิดทุกวันหรือว่าอะไร
2: ไม่ได้จับทุกวันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้โตทุกวัน
1: โอ้มัน
2: พ่อของพ่อมีแค่8บ่อเอง
1: ครับคือคนเรากว่าจะโตขึ้นมาต้องใช้เวลา20 30ปีกุ้งอะไรมันจะให้โตทุกวันใช่ไหม
2: ใช่แต่พ่อก็มีคนอื่นเขาจับอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ก็มีพ่อเห็นทุกวัน
1: ก็ปิดสัก3เดือนเพราะกุ้งยังไม่โตกุ้งมันยังตัวเล็กอยู่ยังไม่ต้องมาโต
2: แต่ตอนนี้หนูมีอาชีพใหม่แล้วพ่อให้เลี้ยงไก่พันไข
1: ่โอ้เลี้ยงไก่เพิ่ม
2: ใช่
1: ครับครับ
2: 2,000 กว่าตัวเนี่ยเก็บ
1: ไ
2: ข่ฟินมากเลย
1: แล้วเก็บทันเหรอ 2,000 ตัว
2: มันเยอะเลยเนี่ยไข่ฟองเล็กๆที่ใหญ่อะไรมากมายเก็บแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จละ
1: ครับผมตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับ
2: มันจะมีตัวผู้ที่ไงไก่พันไข่ก็ต้องมีแต่ตัวเมียสิเนี่ย
1: โอ้ตัวเมีย 2,000 ตัวเลยเหรอไม่มีตัวผู้มาผสมพันธุ์เลยเหรอ
2: 2,400 ตัว
1: โอ้
2: ที่มาไก่พันไข่อ่ะ
1: เดี๋ยวนะตัวเมีย 2,400 ตัวเลยเหรอชัวร์เหรอ
2: ที่เขาเลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวอ่ะไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบว่าให้มันผสมพันธุ์กันเอง
1: อ๋อนี่คือเลี้ยงคือเอาไข่ 100% เลยใช่ไหมเอามาขายโดยตรงเลยใช่ไหมโอ้เก่งมากเลยนะ
2: เป็นไก่ยืนกองของป้าแล้วเนี่ยป้าเขาป่วยก็ทำไม่ไหวก็เลยขายพ่อเขาก็เลยซื้อมาแต่พ่อเขาไปเลี้ยงแบบระบบเปิด
1: ครับ
2: คือปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติ
1: ก็คือพูดง่ายคือไปหากินเองไปบุฟเฟ่หากินเอง
2: ใช่แล้วก็มีที่ให้มันอยู่มีบริเวณให้มันอยู
1: ่
2: แต่ว่าก็จะแบ่งโซนไข่โซนอาหาร
1: ครับ
2: โซนพักผ่อนอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ย
1: มีโซนฟิตเนสออกกำลังกายมีสวนลุมแบบสวนหย่อมอะไรเงี้ยมีสวนน้ำอะไรสไลเดอร์โอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วดูพี่ถาม
2: กำลังจะติดลำโพงรอบๆล้าวไก่
1: เปิดเจ้าให้เขาฟังสิเดี๋ยวช่วงไปเสิร์ฟกับเฮียนะโอ้ยแบบมีความสุข
2: ไข่เพิ่มอ่ะ
1: โอ้ยไข่เพิ่มมีความสุขนะฟังทุกช่วงฟังข่าวรู้การเมืองอะไรเงี้ย
2: ไอเดียหนูดีเนา
1: ะอ่ะมาน้องเนยวันนี้อยากฟังเพลง
2: เพื่อสร้างของไก่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ให้ FC FM 95ทุกท่านเลยค่ะให้พี่ๆของคณะที่อยู่ในไลฟ์ด้วยค่ะ
1: เนี่ยเขามาแซวเต็มเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

0: ขอบคุณครับนะฮะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นะครับศาลาคนเมานะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกพี่ของเราอีกหนึ่งท่านนะครับพี่เอนะครับผมนะฮะพี่เอสุภวัฒน์นะฮะก็ขอให้พี่เอเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สำเร็จดังหวังนะครับในสิ่งที่ดีที่งามนะฮะเลิกเหงานะครับผมนะแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆนะครับมีชาวคณะเยอะๆนะครับร่ำๆรวยๆเฮงๆนะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เอนะครับแล้วก็ชาวคณะของเราก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดพี่เอนะทาง Facebook Live ได้เลยนะจ๊ะ

0: วไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: You Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ You Home App แจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ You Home ทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TI

0: ซ้ำๆทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากวง Sky Pass นะฮะนี่คือคนเย็นชานะฮะก็เป็นเพลงที่พี่นันนะครับจากเพชรบูรณ์นะช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีเมื่อไหร่ใจก็รอจักรจันทร์วันวิสานะฮะก็เป็นเพลงที่พี่หนูริงนะครับขอเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะตอนนี้ก็ปูเสือรอเลยนะครับปูเสือรอลูกพี่ทุกช่องทางนะครับอยากฟังทางช่องทางไหนนะครับ SMS ก็ได้นะครับหรือ Facebook Live นะฮะรวมถึงทางหลังไมค์เราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะฮะมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับมีพี่ขวัญปักน้ำมีตะนันสุโขทัยพี่อรพันธ์จากกระบี่นะมีคุณแป้งรำคำแหงนะพี่บัญชาอุตรดิตถ์นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ที่คอมเมนต์กันอยู่นะชาวคณะนะครับนะเจเดซี่น้องเนยพี่จิราพรนะครับมีเดี๋ยวนะครับชาวคณะมารัวเสียเปียกนะครับมาแล้วนะครับนะพี่ขวัญเรือนตะป๊อปนะฮะพี่จุ๊บแจงนะคุณพี่พอเพียงนะครับบางทีก็เกือบลืมนะว่ายังมีโปรลดอายุอยู่พี่ละไอก็มาแล้วนะครับชาวคณะพี่ขวัญด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยแล้วก็ตอนนี้ฮะเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอามาครับผมย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะงานจากน้ำหมูนะจ๊ะ
2: เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกดินเนอร์พักร่วมไม่สำคัญโทรคุยกันตลอดพร้อมแจงศึกซักฟอกโวโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าหลังผ่านมา6เดือนต้องปรับในส่วนใดบ้างว่าคุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ส่วนจะพูดคุยอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นส่วนตัวคุยกับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์อยู่แล้วส่วนใน6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนใดสะท้อนว่าอยากปรับอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้แจ้งทุกคนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และงานจะต้องจับได้

0: ได้จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์สำหรับการกินข้าวกับคณะรัฐมนตรีนั้นกำลังจะนัดพักร่วมรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้ตนมีภารกิจด่วนทำให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยวันนี้ได้พูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการนัดทานข้าวกันซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันย้ำว่าเรื่องกินข้าวไม่สำคัญหากมีเวลาก็กินหากไม่มีเวลาก็หารือตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนต้องเตรียมพร้อมก่อนฝ่ายค้านอภิปรายไว้วางใจหรือไม่นายกบอกว่าพร้อมตอบทุกเรื่องทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศและประชาชนตนทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็โดนทุกรอบแต่ได้รับคะแนนไว้วางใจมากที่สุดและลวรนเผยคลังถกบ่ายนี้ข้อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เป็นระยะเวลา2เดือนและวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทตามที่โฆษกรัฐบาลเปิดเผยโดยระบุว่าขอให้สอบถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากจะเข้าประชุมหารือร่วมกันช่วงบ่ายวันนี้และน่าจะทราบข้อสรุปส่วนโอกาสนำงบประมาณก้อนอื่นที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้ในโครงการนั้นต้องหารือช่วงบ่ายวันนี้ก่อนณรงค์รักร้อยกกต.ลงพื้นที่นนทบุรีตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะนายณรงค์ได้เดินทางไปยังสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานนายณรงค์ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมตามขั้นตอนอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
11: ่มากินข้าวเร็วลูก
12: เย้
10: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
12: น่าทานจังครับแม่
10: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีความ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: อ้าวสวัสดีครับคุณแป้งตอนนี้ว่างหรือยัง
4: ว่างแล้วค่ะกำลังคอยคุยกับเฮียอย
3: ู่โอ้ยดีใจนะครับวันศุกร์นี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้าง
4: วันนี้ฝนตกแรงมากเลยเฮีย
3: อ๋อเหรอครับแถวรามตอนนี้ตกหนักเลยเหรอครับ
4: ตกหนักเลยค่ะ
3: อ๋อครับโอ้ตอนนี้แถวพระราม9แบบครึ้มขู่ครึ้มขู่นะครับแต่ยังไม่มารออยู
4: ่มาไงนี่ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องอะไรเดี๋ยวก็มา
3: คือผมลุ้นตั้งแต่ก่อนบ่ายคือเขาครึ้มมากเลยนะแต่เขายังไม่ลงเดี๋ยวเขารอกลับบ้านทีเดียวหัวเปียกทีเดียวนะ4โมงโอ้แต่รามตอนนี้คือลงไปแล้วรอบนึงใช่ไหมครับ
4: แล้ว2รอบ
3: อุ้ยจริงเปล่า2รอบเลยเหรอ
4: จ้ะรอบ10โมงรอบนึงแล้วก็11โมงอีกรอบนึง
3: อ๋อโอ้โหสองรอบเลยแล้วดูตอนนี้ท้องฟ้าแถวรามนี่ช่วงเย็นน่าจะมาอีกรอบนึงไหมครับ
4: คงจะไม่มันแจกเต็มแล้วเนี่ย
3: อืมไปที่อื่นแล้วเนาะ
4: จ้า
3: อ้าวก็
4: พระรามเก้าแล้วอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: แบ่งมาน่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปทางเส้นอื่นบ้างเนาะแบ่งกัน
4: มีเสื้อผลไหม
3: นะครับแล้ววันนี้ขายดีไหมขายของดีไหม
4: โอเคค่ะก็พอขายได
3: ้ก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเนาะ
4: จำมีค่ะ
3: ดีแล้วดีแล้วนะครับเอาได้เลยครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
4: ของป้าค่ะคำสัญญาค่ะ
3: อ้าวได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้ค่ะเฮียเดี๋ยวพูดเองก็ได้เฮีย
3: โอ้จริงอ่ะเอาเลยครับเอาเลยครับ
4: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายนรสิง
3: ห์เดี๋ยวมั่วไม่ได้อย่าเพิ่งตามเราน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้นค
3: ่
4: ะ
3: โอเคเป๊ะเลยครับชุดนี้มอบให้ใคร
4: มอบให้เฮียค่ะ
3: แ
4: ล้วทุกคนขอให้เฮียสบายสบายนะจ๊ะ
3: สบายๆขอบคุณครับให้คุณแป้งสบายสบายกว่านะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับ
4: เดี๋ยวท้องแห้งค่ะอ๋อ
3: นะครับก็ทำงานต่อนะ
4: จ้า
3: โอเคขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: จ้าจุ๊บ
3: จุ๊บสวัสดีจ้า

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญานะครับคำสัญญานะฮะจากอินโดจีนนะครับมีคำสัญญาจากปาร์คนะฮะแล้วก็น้องโบนัสนะฮะแล้วก็มีคำสัญญาที่ชานุมานน้องแอมนะครับรวมถึงคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกพี่ไผ่พงศธรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะลูกพี่ก็มาทายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่แห่งไหนนะครับเอาเบิ้งนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พอดีวันนี้นะครับนึกถึงใบเหลียงนะครับนะโอ้ยไม่ว่าจะเป็นเอาไปลวกจิ้มนะครับหรือเป็นใบเหลียงผัดไข่เนี่ยนะครับก็ดีนะครับเอาไว้เป็นมื้อตอนบ่ายสามนะครับหรือมื้อตอนเย็นก็ได้นะครับนะลองมาฟังประโยชน์กันบ้างนะฮะเขาบอกว่าใบเหลียงเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านภาคใต้นะครับที่อุดมไปด้วยวิตามินเอนะครับมีเบต้าแคโรทีนมีแคลเซียมมีใยอาหารสูงนะฮะซึ่งสามารถบำรุงสายตาช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็เสริมสร้างกระดูกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก True ID Food ด้วยนะครับนะทำไมถึงช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับเพราะว่าเขามีใยอาหารสูงนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับอาการท้องผูกนะฮะแล้วก็ทำให้ลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับก็สำคัญมากเลยนะกระดูกนะฮะรวมถึงต้านอนุมูลอิสระนะก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยอีกเยอะเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของใบเหลียงนะจ๊ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่รักก็อย่าให้ความหวังนะครับชื่อเพลงนี้อย่างช้ำทำท่าฮักนะครับเหมือนจะฮักนะครับแต่สับขาหลอกนะครับนี่คือศิลปินนะครับบิ๊กทศพรนะครับนะสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชันนะฮะคำร้องทำนองนะครับพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงเดอะเจอร์ซี่เดอะเจซี่นะครับใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: อยู่ใจนะครับผมน้องพิมดานะครับนี่คือพื้นที่ปลอดภัยนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะครับนะแล้วก็มีขอกําลังใจหนูเล็กกะกะนะฮะแล้วก็น้องวินนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละนะว่าน้อนนี้คือสถานที่แห่งไหนนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมเทลาแลมเทมเทมเทมเทมเทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือไม่อยากจะบอกแทนงเทพีเสรีภาพครับผมสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจากนิวยอร์กนะฮะ .city นะฮะ sam.de ด้วยนะครับนะเอาวันนี้ก็มีคนตอบถูกเยอะเลยนะครับนะโอ้ชาวคณะของเราเก่งนะครับผมนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่หนูริงเนี่ยมีพี่จิราพรพี่ละไอมีน้องเนยพี่นิรมัยพี่ประคองมีพี่จิตพี่ขวัญเรือนนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเทพีเสรีภาพนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยเจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิด

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิ

0: อาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์ Pulsar
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเทใจนะครับพี่ชโยกับน้องเปิ้ลนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้นะครับก็เล่นงานจาก Forever นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีหัวสว.หากยังไม่หยุดโจมตีจะมีมาตรการมากกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีที่เพิ่งดำเนินการไปหรือไม่ว่าตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นตนไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆได้ส่วนกรณีคดีหัวสว.มีการตัดสินจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วแต่ขณะนี้กกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลมองอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนรับผิดชอบอยู่คิดว่าทุกอย่างต้องมีหลักย้ำว่าการวินิจฉัยคดีต่างๆขององค์กรอิสระตนเคยเห็นทั้งคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากคะแนนก้ำกึ่งหรือบางครั้งประธานต้องลง2ครั้งตนเห็นมาหมดทุกรูปแบบแต่ที่สำคัญคือทุกรูปแบบต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนตัดพ้อว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ซึ่งจะเป็นการไม่ส่งเสริมกีฬาดังกล่าวนายกรัฐมนตรี

0: ตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณามาสอบถามว่าเมื่อวานมีการเปิดเอกสารมาพบว่านายกรัฐมนตรีได้เซ็นไม่เห็นชอบเนื่องจากมีบางหน่วยงานมองว่าต้องแก้ไขกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องยังไม่ถึงตนสนุกเกอร์สำหรับตนก่อนที่จะสายตาสั้นเป็นรองแชมป์มาก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพราะสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาในความรู้สึกสมัยที่เล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดตอนเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอบายมุขหรือการพนันเล่นเพื่อเสริมทักษะเพราะเป็นกีฬาอย่างหนึ่งส่วนจะมีการปิดช่องว่างหรือเรื่องการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายได้คือการเล่นเป็นการพนันแต่ไม่ใช่การพนันที่เหมือนกันดูคาสิโนหรือบ่อนเรื่องนี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนแต่ต้องฟังความคิดเห็นคนอื่นก่อนกพช.ไฟเขียวลดค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติรับทราบแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม69เห็นชอบค่า FT ขายปลีก16บาท23สตางค์ต่อหน่วยโดยการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายโครงการส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนในรูปแบบ Net Billingโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จันลักยานะครับจากอนัสนะฮะรวมถึงรักน้ำมอมอจากพัทลุงนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยจ้าลูกพี่ตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมารายงานในเรื่องของอากาศก่อนนะครับมีหลายท่านเลยบอกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่แถวพระราม9นี่เริ่มท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าในช่วงเย็นๆจะเป็นยังไงนะครับนะอ่ะมาครับนะลูกพี่ของเรามาอัปเดตตอน 12:00 นะครับนะมาดูกันนะฮะภาคเหนือนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะ 70% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับมาที่ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับลงมาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับนะสูงสุด 80% นะครับนะแล้วก็ร้อนสุด33องศานะครับนะเอาตรงไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะฮะประมาณ 70% นะครับอากาศร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็ลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้ก็มีความฉ่ำนะฮะสูงสุดถึง 80% นะครับหลายๆพื้นที่ลงไปแล้วด้วยนะครับรอบนึง2รอบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงเย็นนี้นะครับนะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ฝนตกหนักนะครับประมาณ 80% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่31องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับใน history นะครับนะฮะชื่อชุดว่าช้ำจนน้ำตาไหลนะครับผมอ้ายตายสิหอยนำบัวนะครับเพชรสหรัฐนะมีร้องไห้สองหนนะครับพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับอ้าวสองเพลงรัวๆ
1: เพลง history
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับนะวันนี้คึกคักนะครับสุขแห่งชาตินะมีพี่ฤดีนะครับพี่ประเสริฐนะครับพี่บุญเพชรนะพี่บัวสอนนะครับมีพี่แหววพี่มงคลพี่สิริวิมลนะครับพี่ณภัทรประภานะครับพี่สักรินนะครับพี่อุไรพี่บ๊อบนะฮะมีพี่ดาวเมืองพานนะครับพี่นวยนะครับมีพี่จูนพี่แอลนะครับพี่เพชรรุ่งนะครับพี่เด่นนะฮะมีพี่ชมชาตินะครับพี่รักขณาก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์มารัวๆนะครับทักทายพี่อรุณนะครับพี่จิตนะครับพี่หนูริงน้องบีมนะครับเสียเปียกนะครับผมนะมีน้องอุ้มมี่นะครับน้าเมย์นะครับพี่ขาวดอนพี่อุไรนะครับนะเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆนะครับนะอ้าวก็หลายๆท่านก็เข้ามาทักทายพี่สิริวิมลด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นนะครับหรือว่ารีโนเวทบ้านทั้งทีเนี่ยต้องจบให้ตรงจุดนะครับอ้าวนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะจากเบเยอร์นะครับผมนะก็เป็นงานจากบิ๊กเอ็นนะฮะกับสัปปะหลาดนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทัวร์ลงวันธงชัยนะครับน้องเปากับน้องใบเตยนะครับรวมถึงงานจากน้องแบมพิชยานินนะฮะคนที่จะไปร้องเพลงให้ชาวคณะฟังด้วยนะครับนะในกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะครับนอกจอนอกใจนะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: มาแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดของเรานะฮะคนที่มาทันนี้แบบต้องไวจริงๆนะถือว่าเก่งมากเลยนะฮะ Food and Ride นะฮะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับวันเสาร์ที่19กันยาคือวันพรุ่งนี้นะที่ตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะก็ไปเที่ยวสวยๆนะครับไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกินนะครับไปช้อปปิ้งไปไหว้พระไปทำบุญนะเป็นทริปที่สั้นๆนะครับแต่ว่าโอ้มากมายด้วยความสุขจริงๆนะฮะก็งานนี้อย่างที่บอกว่าจะไปชิมร้านเด็ดนะฮะตลาดอิงน้ำสามโคกนะฮะเป็นชุมชนตลาดเก่าบางเตยที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็ไปขอพรไม่ได้ครับเราต้องไปไหว้พระขอพรนะครับจะได้แบบตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีไวๆนะครับไปสักการะนะฮะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะที่วัดโบสถ์นะครับแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตนะฮะเอาจาก2ศิลปินแกรมมี่โกลด์นะมีน้องแบมพิชยานินนะฮะแล้วก็น้องเอมปวีนะครับนะแล้วก็มีพี่ๆดีเจที่จะมาดูแลตลอดเส้นทางนะมีท่านผอ.วาสุนะครับมีน้องเมย์นะฮะแล้วก็มีน้องลูกตาลด้วยนะครับก็ย้ำวันพรุ่งนี้นะครับ19นาฬิกาตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกนะฮะก็ไปเจอกันตรงนั้นนะฮะสำหรับใครที่เรียกว่าลงทะเบียนทันเล่นเกมทันนะฮะอ้าวนะครับก็เดี๋ยวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนะก็มีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะด้วยกาแฟมาตรฐานสากลนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกาศผู้โชคดีนะฮะที่จะได้ไปเที่ยวในทริปนี้นะมีคุณสุภัตรานะฮะจันทภานะครับมีคุณกัญญารัตน์มีสุวรรณนะครับคุณกมลรัตน์นะฮะพักธนชัยนะมีคุณสุธาดานามวงศ์นะคุณวรวรรณนะฮะพรามพรมเกษมนะครับคุณเพชรดีนะฮะคุณทรัพย์ศักดิ์นะฮะคุณทรัพย์ศักดิ์นะฮะแล้วก็มีคุณสรันภูจีวรนะครับมีคุณชิษณุพงศ์ศรีสุขนะฮะมีคุณสรัญญานุ่นจุ้ยนะครับนุ่นจุ้ยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวPulsar.
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ตัวเย็น
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับไม่เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะฮะแล้วก็พี่เล็กรัชเมศนะกับมิติที่ศูนย์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับตอน20:00 น.นะฮะกับพระเอกหมีลำนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันกปช.ไฟเขียวลดค่า FT นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้กว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าผ่านค่า FT นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบขยายการส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลาการรับซื้อเป็น20ปีสุริยะเตรียมชมคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินไร่ละ 1,000 บาทช่วยชาวนาตกค้างกว่า 230,000 ครัวเรือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 233,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนรายละ 1,000 ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทรวมวงเงินกว่า 10,000 เข้าไปค่ะรวมวงเงินกว่า 1,846 ล้านบาทล่าสุดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาขยายกรอบวงเงินและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ยังตกค้างจากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาสำหรับมาตรการสนับสนุนและส่ง

0: เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/70 นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเสนอข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีปีการผลิต 2569/2570 คาดว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบค.ด้านการผลิตภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับฤดูกาลผลิตปัจจุบันต่อไปกรมศุลกากรสกัดจับลักลอบนำข้าวหมูดิบแดนมังกรหนักกว่า 16.5 ตันซุกรวมผักสดนางสาวประออนรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กันยายนกรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรเชียงแสนด่านศุลกากรแม่สายส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นและยึดซากสุกรลักลอบนำข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายหลังสืบทราบความผิดปกติของตู้สินค้าที่ยื่นขอผ่านพิธีการศุลกากรโดยระบุในใบขนส่งสินค้าว่าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลจำนวน930กล่องน้ำหนักสุทธิ 18,850 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารความเสี่ยงโดยนำตู้สินค้าเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายซึ่งพบภาพสแกนวัตถุภายในพบต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารแจ้งผลการเปิดตรวจพบว่านอกจากผักสดบางส่วนตามรายการแล้วยังพบเนื้อสุกรซุกซ่อนอยู่ในตู้สินค้าโดยไม่มีการสำแดงใบขนส่งสินค้าจำนวน379กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 16,514 กิโลกรัมมูลค่าประเมินราว1,530,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีท่านฟังด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่18กันยายนกันแล้วนะครับสำงานเพลงครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็วันนี้เปิดมาด้วยทาเนเดอร์ความฝันท็อปพสุพัฒน์จากบ้านนาด้วยรักพี่ต่ายรทัยและปิดท้ายเมื่อสักครู่เลยงานจากน้องแพรชนาเพลงคลื่นครับผมในช่วงฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณสิงห์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮิตจากช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับวันนี้4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงเป็นประจำครับจันถึงสุขคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตทำหน้าที่ดูแลกันอยู่ผ่านคลื่นความถี่ FM 95.5 ลูกทุ่งมหานครนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงก็ยังคงเพิ่มเติมได้ตามปกตินะที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับหรือจะเป็นข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทักทายทุกก็รับฟังกันแทบจะทั่วทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพกันอยู่เช่นเดิมนะครับกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนตกมาต้อนรับช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนาะส่วนภูมิภาคอื่นๆก็ส่งคราวๆกันมาบ้างแล้วนะฝั่งชลบุรีเอ่ยก็ทักทายกันด้วยแล้วกันนะฮะก็มีบอกว่าฝนตกโปรยปรายมาพี่อุไรจากพัทลุงนี่ก็บอกว่าฝนตกโปรยปรายเช่นกันค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ยังตกอยู่ก็ทักทายกันด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็ทักทายทางไลฟ์สดไปแล้วส่วนทาง SMS 4689400สวัสดีไปถึงไอพอร์ตอนุชครับกู้ภัยคลองตันสุดหล่อคนเดิมวันนี้มาฝากเพลงสาวหมอลำฮ้องไห้บอกว่าฝากเป้าให้ทุกเสียงทุกสายและทักทายไปถึงเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ครับบอกว่าหวัดดีครับน้องอ้นครับวันนี้ขอเพลงดีใจที่ได้เมียใหม่เอ้ยไม่ใช่ดีใจที่ไม่ใช่เมียยิ่งยงยอดวงงามเนาะเชฟพงเนาะจะบอกว่าฝากเป้าให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมีนบุรีรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายนะครับส่วนทางหลังไมค์ตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมฝากเพลงทิ้งกันมาบ้างแล้วนะครับสวัสดีไปถึงพี่นันท์เพชรบูรณ์ก็บอกว่าฝากมอบเพลงนี้เป็นประจำของแมงมณีวันหัวอกพ่อให้นี่ให้พี่บัวขาวรำคำแหงด้วยรวมไปถึงพี่สุดยอดวังสะพุงสุดหล่อและพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยก็มอบเพลงคืนให้กับพี่นันท์ผ่านหลังไมค์แล้วเช่นกันนะฝากเพลงของพี่หนุ่มสกลรักเธอที่สุดในโลกโอ้วันนี้พี่สุดยอดนี่มาแนวเพราะๆเลยนะสวัสดีเพิ่มเติมครับป้าวิสามโคกที่มุ้ยศรีนครินทร์รวมไปถึงพี่ทินลพบุรีด้วยนะครับผมแต่มาช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันอยู่เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องอาหารการกินยิ่งช่วงนี้โอ้กระแสมาเยอะเลยเดียวนะบ้านเมืองของเรานี่ก็มีของอร่อยเยอะจริงๆคุณผู้ฟังบ้านเราก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งของอร่อยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บๆนะครับซึ่งก็มีให้เราเนี่ยได้เลือกกินกันทุกวันจริงๆแต่บางครั้งถ้าไปฟังความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกบ้างล่ะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะคุณฟังอย่าปล่อยครับอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณเลยดีกว่าใช้กระต่ายบินโทคอนครับผมตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกครับด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิซาเลสที่จะช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคุณฟังหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโทคอนพร้อมดูแลคุณครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ฝากกันสักหน่อยช่วงเย็นๆแบบนี้เนาะเผื่อใครแบบว่าเตรียมที่จะรับประทานมื้อเย็นกันเผื่อมีอาการนะฮะแต่ช่วงนี้1สายหน้าไมค์เพิ่มเติมไม่ได้เลยนะจ๊ะที่02-248-1366ระหว่างที่รอ1สายหน้าไมค์ฟังเพลงของปรางทิพย์กันก่อนดีกว่าคนึงนิดครับผมเชิญรับฟังครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทางสู่ช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วครับผมสวัสดีครับพี่พิน
2: สวัสดีค่ะน้องอ๊อฟ
1: ครับผมสบายดีนะพี่นะ
2: ค่ะโอ้ยดอกกุหลาบค่ะ
1: อัปเดตนิดนึงลพบุรีฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะฝั่งนั้น
2: เมื่อวานตกค่ะแต่วันนี้ไม่ตกวันนี้ร้อน
1: ไม่ตกร้อนเลยใช่ไหมแล้ววันเย็นช่วงเย็นๆวันศุกร์แบบนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พี่พิน
2: เพลงก็พี่รักจริงของ1คิวแบน
1: เพลงพี่รักจริงเพราะพี่พินนี่รักจริงเน
2: าะค่ะ
1: แล้วจะมอบให้ใครบ้างพี
2: ่มอบให้ FT 95ค่ะแล้วก็มอบให้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องอะไรน้องเมย์หลังไมค์ด้วยค่ะ
1: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่พินด้วยนะดูแลรักษาสุขภาพครับผม
2: น้องเอิร์ธก็ขึ้นกันค่ะ
1: ครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจก็โอ้ถือได้ว่าขอเพลงมาโดนจิตโดนใจหลายคนเลยเพลงนี้ก็ค่อนข้างฮิตเลยทีเดียวส่วนทาง SMS ครับผม4689400มีเพิ่มเติมมานะอีกหนึ่งข้อความขอเพลงศีลคาของพี่ฝนศิรารัตน์ส่วนทางไลฟ์สดก็ทักทายกันด้วยนะพี่อุไรเอ๋ยพี่แก้วมณียายออสสามย่านพี่ทองรวมด้วยนะครับสาวพัทยาดวงเดือนอ่อนบางนี่น้องแชมป์โชคชัยศรีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเที่ยวเผื่อครับพี่ชายก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยินดีกับผู้ที่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับ10ท่านไปร่วมทริปฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินครั้งที่1เนาะที่จะเดินทางไปแถวๆสามโคกปทุมธานีพรุ่งนี้ยังไงก็เที่ยวให้สนุกแล้วก็ทานให้อิ่มเอมใจกันด้วยนะแต่มาช่วงนี้ฟังเพลงกันดีกว่าที่พี่พินลพบุรีฝากไว้นะเพราะพี่รักจริง1 BK Band เชิญฟังครับ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสียงร้องจากพี่ณโอมสรจิตดวงจันทร์นะครับก็ยายฉิมเก็บเห็ดนี่เราเก็บมากันตั้งแต่เย็นๆเลยนะวันนี้นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับก็แท็กแนวทุกช่องทางกันด้วยนะครับหลายท่านก็แวะมาฝากเพลงทิ้งกันเข้ามาบ้างและพี่หนึ่งเบื้องกลุ่ม สวัสดีด้วยนะพิยาพี่ตายอ่อนนุชครับผมลุง935วันนี้บอกว่าอยู่แถวแถววัดอรุณฝากโม้เพลงให้เชฟพงษ์เจนี่หน่อยแม่ค้าออนไลน์ของน้องนันอนันต์นะครับก็ทักทายกันด้วยละกันแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังเรื่องราวของออมเงินกันสักหน่อยดีกว่าหรือว่าการเปิดบัญชีนะเผื่อท่านใดที่กำลังมองหาแบบว่าแคมเปญดีๆกันอยู่ครับก็มานำเสนอกันสักหน่อยครับธนาคารออมสินครับให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงครับผมบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคุณฟังนะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตตอนนี้ 16:42 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพบกันสักครู่ก่อนครับ

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารธนาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ2ครั้งที่3
2: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
3: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอส.สำนักงานใหญ่และสา

0: ังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อน

0: ชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: 16:47 โดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับคุณฟังครับอีกสักครู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครจะดำเนินการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาวาน100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับจะดำเนินการรับสัญญาณเสียงตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีหลังจากนั้นนะครับคุณฟังสามารถกลับมารับฟังรายการกับทางคลื่นในเสียงแก๊สฟ้าลูกทุ่งมหานครได้ตามปกติซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายกับเพลงของอปูพงศิษฐ์คำภีร์ครับเพลงคิดถึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้น

นี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือ

0: ที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปานระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปานระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคาร

0: ันที่เรียกว่ามุกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รั

0: กาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระสมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึมของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกลางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติ

ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสัตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: สายะปริตังปรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังปรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังปรูธะมัง

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอริเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูป

0: รรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตมูลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐล็อกเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์

ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ริยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมาร

0: ถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอรรถาธิบาย

ในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐะชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปร

หิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันเอาการงาน

การทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกขเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่ง

ัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีภยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับ

0: คุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่อง

บูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทศธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

ปฏิริกะวัสสตังชีวโตปฏิริกะวัสสตังชีวโตปฏิริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่นาเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะ

0: ที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตโกนคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดี
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค
4: ่
5: ะ
4: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ18กันยายนวันนี้ท่านนายก

0: ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการเมืองทุกเรื่องที่สื่อถามนายกตอบหมดเพราะว่าพรุ่งนี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนายกก็ไม่ใช่ในวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะไม่ทราบว่าภารกิจนายกจะมีอะไรแต่วันอาทิตย์เนี่ยนายกจะออกเดินทางแล้วก็ไปยาว7-8วันเลยนะมีภารกิจผมเข้าใจว่ากว่าจะกลับมาน่าจะสิ้นเดือนกันยายนเลยโดยจะเดินทางตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เนี่ยไปที่นาโกย่าก่อนนะไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะเป็นแขกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดที่นาโกย่าด้วยแล้วเสร็จภารกิจเรื่องเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนายกก็จะบินต่อไปที่นิวยอร์กไปร่วมประชุม UN นะฮะก็ General Assembly UNGA ซึ่งก็ทุกปีในช่วงปลายปีเนี่ยกันยาพฤศจิกาธันวาถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมการด้านต่างๆนะนายกก็จะไปขึ้นเวทีปราศัยที่สหประชาชาติด้วยแล้วจากภารกิจเสร็จที่สหประชาชาติก็จะไปต่อที่อังกฤษเนี่ย3ประเทศรวดเลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับว่าจะได้มีโอกาสได้พบประธานดีทรัมป์แล้วก็ข่าวออกมาก็ว่าไม่มีความแน่นอนว่าจะได้พบหรือไม่มันก็จะมาเป็นครั้งนี
0: ้ถ้ามาก็คือทรัมป์ก็คงจะต้องมาที่นิวยอร์กก็ถึงจะได้เจอกันแบบคือนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยเวลาไปประชุมไอ้ UNGA นี่นะUnited Nations General Assembly เนี่ยมันจะมีงานที่สำคัญมากเลยก็คืองานเลี้ยงของผู้นำกลุ่มชาติอาเซียนนะเขาเรียกเป็นอาเซียนไนท์จะมีผู้นำถ้าใครที่ไปร่วมในช่วงการเปิดประชุมสหประชาชาติแล้วก็นัดหมายจะไปร่วมงานวันอันนี้เนี่ยนะก็จะไปเจอในงานนะแล้วถ้าสมมุติว่ามีผู้นำจากอาเซียนมาเยอะๆเนี่ยบางทีผู้นำสหรัฐเขาจะมาเข้าร่วมในงานเลี้ยงนี้ด้วยเพื่อพบปะกันเพราะว่ามาแล้วได้พบกันมากหน้าหลายตาบางทีมากันท่านเจ็ดท่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นวาระที่มีโอกาสที่ผู้นำชาติต่างๆจะมาเจอกันโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนกับผู้นำสหรัฐเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินจะได้พบก็น่าจะพบกันในงานนี่แหละในงานอาเซียนไนท์เนี่ยครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าก็ผมไม่ได้เจอโอกาสที่จะเจอคงยากครับ
1: การที่ผู้สื่อข่าวถามนะถามท่านนายกซึ่งพี่ภัยศาลบอกพูดทุกเรื่องวันนี
0: ้
1: ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเปิดเผยถึงผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐบอกว่าคุณสุภจีก็รายงานเรื่องหลักว่าหารือกันถึงข้อสุดท้ายแล้วเกือบจะหมดและเหลืออยู่นิดนึงและจะพยายามให้ผู้นำของ2ประเทศได้พูดคุยกันวันที่18กันยายนต้นจะหารือกับคุณสุภจีในรายละเอียด
0: วันที่18
1: จะหารือในรายละเอียด
0: ก็คือวันนี้แหละก็คือวันนี้
1: เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณสุภจีบอกว่าอยากให้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะต่อสายหารือกับท่านประธานรีดสหรัฐหรือไม่คุณนิตบอกว่าได้รับรายงานรายละเอียดการพูดคุยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะมีการต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายถ้าได้มีโอกาสก็จะขอประธานวีในเรื่องที่ท่านบอกว่าประเทศไทยเราได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาเรื่องเก็บกวาดทุ่นระเบิดแล้วก็ปราบสแกมเมอร์ เราทำตามหมดทุกอย่างจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาภาษีเป็นพิเศษก็จะถามว่าไทยจะไปทวงสัญญานะคะไหวไปเก็บทุนระเบิดก็เก็บแล้วนะตกลงว่าจะลดภาษีให้ไหมค่ะมันอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่อาจารย
0: ์ตอนนี้
1: คนโยง
0: ตกลงก็ทรัมป์เขาก็แพ้เรื่องของศาลก็สั่งให้ขึ้นในประเภทที่ตอนนั้นว่า19ของเราปรับเรื่อง19ก็ไม่ได้ก็มาขึ้นของเราใช้กฎหมายไอ้อะไรของการทุ่มตลาดอะไรพวกนี้ขึ้น 10% แล้วก็มาขึ้นอีกที10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันหลายละลอกก็ไม่รู้รวมๆแล้วเท่าไหร่แล้วเจรจาแล้วได้ลดหย่อนลงมาแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ถึงกับได้รับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีจนจะส่งผลกระทบขีดแข่งขันก็จะเสียเปรียบคนอื่นก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเสียทีเดียว
1: คุณสุภจีบอกว่าโจทย์สำคัญของไทยคือการเร่งสรุปรายละเอียด ART ให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301เนี่ยจะบังคับใช้ ART คือ Agreement of Reciprocal Trade ค่ะก็คือการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนั่นแหละที่เราพูดกันนะคะก็คือเป้าหมายในการเจรจาของเราต้องพยายามที่จะคุยกับสหรัฐเร่งสรุปให้ได้ก่อนที่กระบวนการภายใต้มาตรา301จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาษีแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐค่ะโดยต้องการให้อัตราภาษีอยู่ในกรอบที่เคยหารือกันก็คือไม่สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคนี้ก็คือไม่เกิน 19% ส่วนกรณีที่สหรัฐจะไม่ทำการค้ากับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับเขาก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเจรจานี้มันก็มีความสำคัญกับทั้งสองฝ่ายค่ะมีคนโยงว่าเรื่องกรรมาธิการของสหรัฐส่งเรื่องให้รัฐมนตรีเขา
0: เรื่องสแกมเมอร์
1: เรื่องสแกมเมอร์28คนที่มีคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องภาษีนี้ด้วยอ่ะ
0: ม
1: ีการโยงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะพี่ไพศาลค่ะ
0: ก็ต้องไปดูว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงเพราะว่าในชั้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องตัวบุคคลก่อนที่จะถูกแซงชั่นนะ
1: ก็คือนักข่าวก็กล้าถามนะคะนักข่าวถามคุณอนุทินว่าสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบมิฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณอนุทินระบุว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
0: ้เพราะรัฐบาลนี้ตรวจสอบตลอดใช่ไหม
1: เป็นรัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละเป็นรัฐบาลที่มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่นับต่อเนื่องสิถึงจะเป็นนายกคนเดิม
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้ก็คุณอนุทินบอกรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
0: ้
1: ถ้าจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าเรื่องคุณวรพักว่ายังไงนะคะคุณอนุทินบอกเรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีเคลียร์ตัวเองอันนี้พูดแต่เมื่อวานซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก็รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจะคว่ำบาตรคุณนี่ก็บอกก็รัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
0: ้
1: ก็คือรัฐบาลคุณอนุทินที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี
0: ้โอเค
1: มีคนโยงเยอะนะพี่เวสันคะมีคนโยงว่าตอนที่เปิดตัวคุณวรพักจำได้ว่าไปเปิดตัวที่ร้านกาแฟที่พรรคภูมิใจไทยถูกไหมคะ
0: ไปกินกาแฟอยู่มีภาพข่าว
1: ก็คุณอนุทินเป็นคุณอนุทินเป็นคนเปิดตัวเอง
0: ใช้ฉากนี้ในการภาพความเป็นมืออาชีพทุกคนคุณเอกนิติคุณศิริศักดิ์คุณสุภจีคุณวรพักแล้วจะมีคนอื่นอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าพวกที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นพวกมืออาชีพเนี่ยจะเชิญมาใช้
1: ร้านกาแฟ ที่พรรคภูมิใจไทย
0: ก็เป็นภาพแบบสบายๆแบบ

0: ก็มีคนโยงอยู่ว่ามันจะต้องมากลัวว่าถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไปจะถึงรัฐบาลไปตั้งรัฐมนตรีที่พัวพันกับสแกมเมอร์และจะตกที่ดั้งแบบคุณเศรษฐาย้อนหลังเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมากพี่ไพศาล
1: ผมคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยมันมีเคสอยู่ที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรในประเทศไทยของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเงินจากพวกสแกมเมอร์แล้วก็เอามาฟอกเอามายักย้ายถ่ายเทก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเงินจากพวกคนอเมริกันที่ถูกหลอกนี่แหละแล้วมันจะมีการไปซื้อนู่นซื้อนี่คราวนี้ของเราเนี่ยเรามีข้อมูลว่ามันมีที่คุณกรเขาส่งข้อมูลไปให้กรต.ส่งให้กระทรวงการคลังอะไรดูนะว่ามีการเข้าไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอยู่แล้วก็รู้สึกวันนี้คุณกรก็จะโพสต์ก็จะมีเพิ่มตัวละครอะไรขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมที่เป็นคนการเมืองนะ
0: ก็ดูจริงๆไม่ใหม่นะคะพี่ลุงสารพูดมาตลอดแหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการอยู่ตั้งหลายปีอ่ะ
1: ก็
0: ไม่ใหม่นะ
1: ก็มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาน่าจะเป็นตั้งแต่
0: ตอนแรกๆเลยแหละ
1: ตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมตอนที่คุณวรพักเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีข่าวเรื่องเบนซ์สมิธเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงเรื่องซื้อบริษัทฟินแลนเซียแล้วก็ไปซื้ อบางจากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันถึงขนาดนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเลยเนาะยังไม่มีการบอกเลยว่าตกลงสอบแล้วว่ามันเป็นยังไงมันการซื้อขายนี่ตกลงมันตรงไปตรงมาหรือว่ามันมีกลุ่มที่มันเชื่อมโยงกับพวกไอ้เงินเทาอะไรจริงไหมอะไรต่างก็ยังไม่มีอะไรเลยนะไม่แต่ว่าเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินโดยพ่อหุ้นบางจากหุ้นอะไรพวกนี้ที่น่าจะถูกอายัด
0: หมดละ
1: โดนอายัดแต่ว่าในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยยังไม่สามารถจะชี้ชัดอะไรได้
0: เดี๋ยวสิฮะสอบแล้วหรือยังเหมือนยังไม่ได้สอบ
1: ผมก็ไม่น่าใจว่ามันเป็นคดีเป็นอะไรหรือยังเพราะว่าม
0: ันไม่มีอะไรเลยนะ
1: มันก็มียึดอายัดทรัพย์อยู
0: ่มันเป็นอายัดทรัพย์ของบางจากแต่ว่าตัวคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ถูกกลต.สอบหรือว่าชี้แจงอะไรมากลต.ตอบที่เมื่อวานที่พี่ไปสารอ่านว่าเขาบอกมันเป็นงานหินอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คุณกรบอกถามไป20ข้อตอบจริงข้อเดียวตอบคุมๆ5ข้อนอก10ข้อไม่ตอบเลยถามเสร็จเมื่อไหร่ยังตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ 19:18 นะครับมาคุยกันต่อนะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่เมื่อประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมผมเห็นคุณกรเขาโพสแล้วก็เพจหมาเฝ้าบ้านเขาก็เอามาเผยแพร่ด้วยนะกรเปิด2ปมทุนเทาตลาดหุ้นชี้ยุคพิชัยนั่งประธานบางจาก BCPG อนุมัติเพิ่มทุน 4.5 พันล้านให้2กองทุนโยงเบนสมิธDSI รับดีลคลังน้ำมัน 9,000 ล้านเป็นคดีพิเศษเพราะมันมีความคืบหน้าเลยครับในทางคดีนะจีกรตยังสอบถึงไหนอันเนี้ยก็จะมีที่คุณกรเขาเปิดข้อมูลล่าสุดนะ เราอ่านละเอียดได้มั้ยเนี่ยคุณอัน
0: เมื่อวานเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งคุยกับนักข่าวอดีตนักข่าวต่างประเทศคนหนึ่งที่ถูกอดีตรัฐมนตรีฟ้องเรียกพันล้านเพิ่งเล่าให้ฟังว่าถามว่าทำไมสุดท้ายมันคดีมันถึงจบพันล้านไม่ต้องจ่ายจากนักข่าวต่างประเทศใหญ่มากนะฮะเพราะว่าทนายสู้ว่ามาฟ้องอะไรเขาเขาก็ไปซีหลอกให้ดูว่าข่าวของคุณน่ะทุกช่องทุกฉบับลงใครๆก็ลงข่าวของคุณแล้วมาฟ้องผมอยู่ฉบับเดียวได้ยังไงไม่ได้พูดอะไรที่มันต่างกับทุกช่องทุกฉบับที่ลงเลยก็เลยจบแต่มีข้อแม้ว่าเลิกไม่ต้องพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นไม่มีข่าวนักการเมืองไทยคนนั้นไปสื่อต่างประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศขนาดไหนก็ตาม
1: เ
0: พราะฉะนั้นพี่ไปสารอ่านได้ค่ะเพราะว่าข่าวนี้ลงทุกฉบับเลยค่ะ
1: หมาเฝ้าบ้านบอกว่ากรจติกวณิชเปิด2เส้นทางที่ติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียที่มีชื่อวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เข้ามาเกี่ยวข้องและหุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลัง DSI รับการตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่าราว 9,000 ล้านบาทเป็นคดีพิเศษ
0: เรียนเติมตรงนี้ให้กันละกันนะคะ
1: ครับ
0: Next News มีรายงานว่านางสุภพางกูลพิชิตกุลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือถึงนายประสงค์พูนธเนศมันเคยอยู่กระทรวงการคลังเป็นอะไรครับที่อาจารย์คุณประ
1: เป็นอธิบดีกรม
0: บัญชีกลางป่ะ
1: ไม่น่าคุณประสงค์นี่น่าจะ
0: หรือสำนักงบ
1: สัมภาษณ์มิตรด้วยแล้วก
0: ็หลายกรมละมั้งคะ
1: หลายกรมอ่ะ
0: ก็คือคุณประสงค์พูนธเนศทุกวันนี้เป็นประธานกรรมการบริษัทBCPG จำกัดมหาชนก็คือเป็นบริษัทลูกของบางจากคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละโดยที่ DSI เนี่ยทำหนังสือถึงคุณประสงค์พูนธเนศประธานกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่16กันยายนบอกให้คุณประสงค์นะคะให้ส่งมอบเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่า DSI ได้รับเรื่องกรณีซื้อขายคลังน้ำมันของบริษัท PC เดี๋ยวนะ BCPG ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อาจจะมีการสมคบกันเพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายให้มีราคาสูงเกินจริงเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอันเข้าข่ายผิดพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็บริษัทแม่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนี้บริษัทลูกก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไงฮะเขาจับเรื่องนี้ไว้ดำเนินสืบสวนตามพรบสอบสวนพิเศษแล้วให้คุณส่งรายละเอียดมาเพราะว่าไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรแทงเทอร์มินอลที่เพชรที่บ้านแหลมใช่ไหมคะที่เพชรบุรีเนี่ยในราคาถึง 9,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อทิบดีสอบสวนพิเศษเพื่อขอให้ตรวจสอบที่กรณีบริษัทลูกของบางจากไปซื้อคลังน้ำมันและที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายของเสียตือคอสโมที่เป็นนักธุรกิจค้าน้ำมันและสถานบริการในราคา 9,000 ล้านแต่ข้อมูลพบว่ามูลค่าทรัพย์สินน่ะมันน่าจะอยู่ที่ 6,600 เป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นคนไปร้องนะคะ
1: ไปร้องดีเอสไอ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็เนี่ยคุณกรก็บอกเปิด2เส้นทางติดตามกรณีทุนเทาในตลาดหุ้นไทยทั้งกรณีหุ้นกลุ่มฟินันเซียแล้วก็หุ้นกลุ่มบางจากโดยชี้ว่ากรณีหลังมีพัฒนาการสำคัญหลังดีเอสไอรับ ตรวจสอบดีลซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านรับเป็นคดีพิเศษพร้อมย้อนดีลว่าเกิดขึ้นในปี2563ซึ่ง BCPT อ๋อ
0: ซื้อตั้งแต่63
1: 2563ซึ่ง BCPG
0: บริษัทที่แล้ว
1: บริษัทลูกของบางจากเนี่ยเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้2กองทุนซึ่งเขาระบุว่าภายหลังพบว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายเบนสมิธ
0: ค่ะเข้ามาซื้อ
1: ขณะที่เวลานั้นมีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นประธานทั้งที่บางจากและ BCPG
0: อ
1: าจจะเป็นความบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบได้นะเพราะว่าต่อในเวลาต่อมาก็ลาออกจากประธานเพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ในสมัยปีน่าจะปีอะไรนะ6-7
0: ทำไมคุณอุ้งอิงอ
1: ่
0: ะ
1: คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงกับ
0: ค่ะ
1: คุณกรชี้ว่าทุนเทาในตลาดหุ้นที่ตนติดตามเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆคือกรณีหุ้นกลุ่มฟินแลนเซียซึ่งมีชื่อของนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เกี่ยวข้องและกรณีหุ้นในกลุ่มบางจากแล้วก็ BCPG บริษัทลูก
0: พี่สารเล่าเรื่องบริษัทลูกนี่เนี่ยมันยังไงนะคะเขาตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วเขาเพิ่มทุนบริษัทลูกและการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็เป็นการขายหุ้นเฉพาะเจาะจงให้กับบริษัท2บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับทุนเทาเหรอคะ
1: เชื่อมโยงกับเบนสมิธก็ไปเชื่อมโยงกับทุนเทาใช่
0: แล้วก็หมายถึงว่าบริษัท2บริษัทเนี้ยเข้ามาซื้อมาถือหุ้นในบริษัทลูกของบางจาก
1: BCPG
0: ก็คือเราเรียกกันว่าบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกันแล้วก็บริษัทลูกของบางจากอันเนี้ยตอนที่ขายหุ้นน่ะก็ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้2บริษัทนี้เข้ามาซื้อด้วยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือแล้วก็บริษัททั่วไปอ่ะพูดง่ายไม่เพิ่มทุนแล้วเปิดขายทั่วไปให้ใครก็มาซื้อได้
0: เจาะจงให้บริษัทนี
1: ้กองทุนนี้แล้วก็กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเขาสามารถทำได้ครับ
0: แล้วก็บังเอิญว่าม
1: ันมีสองกองทุนที่ม
0: าให้เขาเนี่ย
1: เครือข่ายเบนสมิธ
0: ปรากฏเป็นกองทุนของเครือข่ายเบนสมิธนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็บริษัทเดียวกันเนี่ยก็ไปซื้อคลังน้ำมันที่เพชรบุรีในราคาที่ถูกกล่าวหาและ DSI รับแล้วก็คือควรจะซื้อสัก 6,600 ล้านแต่ปรากฏไปซื้อ 9,000 ล้านถูกไหมคะเป็นบริษัทเดียวกันนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็บริษัทแล้วก็ปรากฏคนที่ขายอ่ะก็น่าจะมีเขามีคาสิโนอะไรอยู่ในกัมพูชาด้วยไหมคะ
1: เป็นเจ้าของเขา Galaxy เป็นเจ้าของกลุ่มคาสิโน Galaxy ในกัมพูชา
0: แล้วก็ทำน้ำมันด้วยทำทั้งน้ำมัน
1: แล้วเขาก็เป็นพวกทำพวกเป็นพวกจ็อบเบอร์แล้วก็ทำพวกคลังน้ำมันด้วยเขาได้ใบอนุญาตให้ไปทำคลังน้ำมันใหญ่ที่อำเภอบ้านแหลมซึ่งคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเขตที่แบบมันไม่น่าจะมันน่าจะเป็นพื้นที่เกษตรนะ
0: กุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมด
1: ไม่น่าจะตั้งเป็นคลังท่าแล้ว
0: แต่เขาก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเขาทำมาเป็น10ปีแล้วถูกไหมคะ
1: แล้วมีแผนที่จะทำเป็นโรงกลั่นด้วยนะมีแผนที่จะทำขึ้นโรงกลั่นตรงนั้นเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่สองโซนทะเลฝั่งตะวันออกหมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ระยอง
0: ชลบุรี
1: อะไรแถบเนี้ยนะชลบุรีแถบเนี้ยอันนี้เขาจะมาอีกฝั่งนึงฝั่งอ่าวไทยอีกฝั่งนึงนะมันจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันซึ่งถ้ากลั่นน้ำมันเสร็จมันจะลงล่องใต้ลงไปได้เลยมันจะมีระยะทางที่สะดวกขึ้นลำเลียงทางทะเลก็ออกไปได้เลยเช่นกันแต่มันก็มีไอเดียที่จะทำ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็โดนละ
1: ครับ
0: ซื้อแพงค่ะ
1: คุณกรเขาบอกจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นในปี2563มีการอนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของไอตัวบริษัทลูกเนี่ย BCPG
0: ให้กับบริษัทลูกของบางจากก็แล้วกัน
1: ให้กับกองทุน2แห่งซึ่งภายหลังนี้ข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนของเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธ จุดนี้ตรวจสอบกับเอกสารบริษัทได้ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคม63ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น BCPG ซึ่งนายมีวินัยพิชัยชุนาวชิระ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: กทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับมหานครรอบทิพย์นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับในเย็นวันศุกร์แบบนี้อากาศก็ดีนะพี่นะ
3: ยังไม่ตกนะฝนรู้สึก
2: ใช่แต่หมายถึงว่าตลอดทั้งวันวันนี้ชุ่มฉ่ำกันมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็เย็นๆสบายสบายนะ
3: แต่มีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็นะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วคงจะต้องรอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือด้วยนะคะในช่วงนี
2: ้ครับผม
3: ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในเพจ LTM FM 95นะคะก็มาแล้วนะคะ
2: ฝนน่าจะตกทั้งเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะอุ๊ยคุณเมตตาบอกว่าสวัสดีดีเจผมเมตตาหวานเจี๊ยบเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ้านครูใหญ
2: ่ครับผมกูดมอร์นิ่ง 2J พี่นาริศบอกมานะครับเช่นเดียวกับพี่กัลยาบอกสวัสดีดีเจ2จอเป็นไงล่ะเรามีทั้ง 2J และ2จอโอ้โหคุณฟังเราอินเตอร์แล้วก็
3: 2จอไม่เอาแบบไม่เอาปีนะ
2: ปีจอ
3: เ
2: หรอ
3: เ
2: ออนะครับ
3: ก็ไปเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ทัน
2: เดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ตอนแรกตกใจนะคะว่าเกิดเหตุกลาดยิงตกใจโอ้ไม่ใช่บ้านเราแต่มันไปเกิดที่ฟิลิปปินส
2: ์ครับ
3: ที่โรงเรียนมัธยมแห่งชาติบังกาจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีคนตายใน2คนบาดเจ็บ7คนนะคะโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่านี่ก็นับว่าเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาครั้งที่3ของฟิลิปปินส์นะคะโดยเขาเกิดในรอบไม่กี่เดือนนะขณะนี้ทางการก็สั่งระงับการเรียนการสอนทันทีเลยนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนี่แหละในบังกาจังหวัดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะซึ่งเขาคาดว่าเป็นนักเรียนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเขาเรียกผู้ว่าการจังหวัดโคตาบาโตใต้นะคะบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ควบคุมได้แล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์อยู่นะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์เนี่ยกังวลอย่างยิ่งเลยต่อเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเนี่ยระบุบอกว่าความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนครูและบุคลากรในการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนนะคะโดยตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาของเขาเนี่ยก็เตรียมเยียวยาด้านจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่มีการเผยแพร่ภาพนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโอ้ก็เกิดเหตุกลาดยิงในฟิลิปปินส
2: ์
3: ตายไป2 คนหนึ่งในนั้นก็คือคนก่อเหตุ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เตือนภัยใครไปพัทยานะครับเขาบอกว่าบริเวณถนนสุขุมวิทให้ระวังจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะจะมาทิ้งตัวล้มอยู่หน้ารถเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปชนเขาแต่เราก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะมาตบทรัพย์จะมาให้เรารับผิดชอบหรือสติไม่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะผู้โพสต์เขาก็เอาคลิปนี้มาลงนะครับนะเป็นกล้องหน้ารถนะครับพบว่ารถกระบะคันหนึ่งเนี่ยกำลังขับมาตามถนนไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยนะครับจู่ๆเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขา3ส่วนนะกระโดดออกมานะครับแล้วก็มาทิ้งตัวลงที่หน้ารถรถก็หักหลบเข้าซ้ายเลยนะครับนะปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนะครับรถกระบะคันที่หักหลบนะเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจู่ๆเนี่ยชายคนนี้เหมือนตั้งใจมาล้มหน้ารถเขาคล้ายกับพยายามว่าจะให้รถเฉียวยังดีที่เขาขับไม่เร็วนะครับแล้วรถเขาก็มีกล้องถ้าไม่มีกล้องแล้วมันล้มอยู่หน้ารถ
3: ซวยเลย
2: ตำรวจจะเชื่อไหมล่ะว่าไม่ได้ชนเขาบอกตำรวจบอกโอ้ยคนดีๆที่ไหนเขาจะมาล้มให้รถชนล่ะเขาก็ต้องเชื่อหมอนั่นดิใช่ไหมเออ ก็ยังดีที่เรามีกล้องนะฮะนะครับเขาก็เลยฝากเตือนนะว่าเนี่ยใครที่ช่วงนี้ผ่านไปพัทยานะครับขอให้เพิ่มความระมัดระวังสังเกตหน้าสังเกตรอบข้างสังเกตข้างหลังให้รอบเลยนะและที่สำคัญติดกล้องหน้ารถ มันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับว่าที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการเนี่ยถูกเหมือนกับกลั่นแกล้งอ่ะมายัดข้อหาเราอ่ะนะครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ขอเป็นข่าวนี้นะคะจำได้ไหมต๋องวงถั่วที่มี2คนน่ะต่อต๋องป่ะ
2: ต่อต๋องเหรอพี
3: ่เพลงอะไรเพลงอะไรต่อต๋อง
2: ต่อต๋องโอ้โห
3: จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านี่แหละยุคเรานี่แหละนะคะว
2: ัน
3: นี้ลูกสาวของคุณต๋องวงถั่วเนี่ยนะคะออกมาขอความช่วยเหลือนะคะขอเลือดนะคะขอเพราะว่าขอเลือดมาให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อต๋องเนี่ยหรือสุรพันธ์จำลองกุลคนนี้ป่ะที่เป็นที่มันเป็นแฟนก็เป็นไอ้เจ้าฝรั่งอ่ะใช่ไหมใช่สิเนาะ
2: ไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลย
3: ต๋องเนี่ยต๋องวงทูนนี่แหละนะคะหรือคุณสุรพันธ์จำลองกุลเนี่ยซึ่งเป็นอดีตนักร้องชื่อดังเลยเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็สูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากเลยต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจากคลังของโรงพยาบาลมารักษาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วไงนี่ไงเพเปิลไงที่เป็นเมียเขาที่อะไรที่น้องที่เป็นไอ้นั่นเป็นลูกครึ่งอ่ะที่เคยเข้าคุกด้วยอ่ะ
2: ไอ้ใคร
3: ต๋องอ่ะต๋องวงทัว
2: เดี๋ยวผมเซิร์ช
3: ลูกสาวเขาคือน้องเพเปิลอ่ะน้องเพเปิลนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความมาขอความช่วยเหลือหน่อยเชิญชวนประชาชนแล้วก็แฟนเพลงที่สะดวกเนี่ยร่วมกันไปบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเบิกมาใช้ในการรักษาแล้วก็สำรอง
2: ไว้คุณปุ๊กกี้
3: ปุ๊กกี้เนี่ยปุ๊กกี้เนี่ยต๋องปุ๊กกี้เนี่ยเพื่อทดแทนเลือดที่ทางโรงพยาบาลเอาไปใช้รักษาคุณพ่อนะคะโดยสามารถบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้แล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าบริจาคในนามของคุณสุรพันธ์จำลองกุลนะคะ
2: อยากกันแล้วขอบคุณปุ๊กก
3: ี้อยากกันแล้วเพราะคุณปุ๊กกี้ตอนนั้นเข้าลงนั่นนั่นเรือนจำอ่ะเนาะสถานที่ไปบริจาคได้ที่กองบริการโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง16นาฬิกาค่ะก็บริจาคนะคะเพราะว่าพ่อใช้ไปหมดแล้วสำรองไปหมดแล้วเลือกรูปใดก็ได้นะคะขอให้ปลอดภัยค่ะคุณต๋อง
2: คุณต๋องใช่ไหม
3: คุณต๋
2: อง
3: ว
2: งทูนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7นะครับมาดูเหตุการณ์ที่ใครที่ขับรถเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะกลัวสุดเลยก็พวกสุนัขมันตัดหน้าใช่ไหมถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ
3: พี่เคยโดนลื่นเลยอ่ะ
2: ใช่ไหม
3: ลื่นหกแบบหัวเข่าแตกเลย
2: นี่ครับที่ระยองนะครับมีรถมอเตอร์ไซค
3: ์พูดถึงรถมอเตอร์ไซค์อ่ะบ้านถึงเรียกอะไรบ้านพี่เรียกรถเครื่องอ่ะ
2: รถเครื่องไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วนี่
3: พี่อยู่เพชรบุรีเนทีฟอ่ะเพชรบุรีเนทีฟเนี่ยที่บ้านพี่เนี่ยพี่ไม่เคยนะต้องโตมาถึงได้เวลาเข้าไประบบเรื่องของการพูดกันอะไรถึงอ๋อเขาเรียกจักรยานยนต์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วทำไมตั้งแต่เล็กจนโตเราก็เรียกแต่รถเครื่องไม่รู้จักหรอกรถจักรยานยนต์นะ
2: เหรออืมมอเตอร์ไซค์ไหม
3: ไม
2: ่เรียกรถเครื่อง
3: เครื่องแล้วรถเข็นเนี่ยบ้านพี่เรียกรถลุน
2: โอ
3: ้เห็นไหมล่ะ
2: ครับผม
3: เวลาพูดอะไรคนเพชรดูขอนั่นหน่อยดูนี่หน่อยดูคำว่าไม่เอาใหม่ภาษาเพชร
2: เ
3: นี่ยภาษาเพชรวันละคำไหม
2: เออแปลกดีนะฮะเคยได้ยินแต่มอไซค์แต่จริงรถเครื่องก็รู้
3: เคยได้ยินไหม
2: รถเครื่อง
3: บ้านพี่เรียกรถเครื่อง
2: ครับผมนี่รถเครื่องของพี่เนี่ยแหละขี่ย้อนสอนมานะครับปรากฏว่าสุนัขตัดหน้าครับหักหลบโอ้โหไม่รู้จะโทษใครเลยนะเพราะว่าพอคุณย้อนสอนเนี่ยสัญชาตญาณบางทีหมามันก็รู้แล้วมันก็มองแต่รถฝั่งที่มาเป็นประจำอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เห็นว่าฝั่งที่มันจะข้ามประจำเนี่ยไม่มีรถมันก็อาจจะเดินออกไปไงแล้วพี่ก็ย้อนสอนมาพอดีก็นั่นแหละมันเป็นจังหวะเหมือนกันนะนี่ฮะเขาบอกว่าโอ้โหกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเลยดีว่าไม่มีรถหลังตามมาชนซ้ำนะครับนี่ฮะก็เลยเตือนภัยกันแล้วกันนะครับขับรถต่างจังหวัดเนี่ยลำพังแค่ขับให้ตรงทาง ให้ถูกกฎจราจรเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่หมามันจะวิ่งตัดแล้ว
3: ค่ะ
2: อันนี้คุณย้อนสอนอีกนะครับ
3: หนึ่งเทพก็เจอเยอะนะดองพี่เห็นบางทีแบบว่าบางทีแบบที่มันจะต้องขับแล้วไปอ้อม
2: มา
3: ไปทางเรียกกลับรถอะไรเงี้ยโอ้โหส่วนกันแบบหน้าตาเฉยอะไรเงี้ย
2: ใช
3: ่
2: นะบางที
3: บางทีเราเป็นรถใหญ่นะดองบางทีเราก็รู้สึกใหญ่แต่แบบถ้า
2: ใช่ถือว่าคุณต้องไปกลับรถเนี่ยนะแล้วสู้คุณก็ขีดเลี้ยวขวาย้อนสอนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะนั่นก็ยัง
3: รถเครื่องเลขรถเครื่องเห็นไหมคุณวาลินเนาะเนาะเลขรถเครื่องเหมือนกันเน
2: ี่
3: ยแสดงว่ามีหลายจังหวัดเออทำไมถึงเลขรถเครื่องพี่ก็ไม่รู้ที่มานะ
2: เมื่อเช้าผมเพิ่งเล่าว่าตอนเด็กๆผมโดนล้อ
3: ว่า
2: เรื่องเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆมาเรียนเรียกยางวงหนังยางไอ้หนังยางอ่ะหนังยางอ
3: ่ะไอ้ที่เป่ากบแล้วไปกูเป่ากบอ่ะ
2: หนังยางวงนะแล้วก็เนี่ยนี่ก็ตุ่มหน่อยตุ่มเนี่ยตุ่ม A B C เนี่ยตุ่มเนี่ยตุ่มเรียกตุ่
3: ม
2: เพื่อนก็ล้อเขาบอกเพื่อนบอกปุ่มปุ่ม
3: เอาจริงพี่ว่าภาษาต่างบ้านเรามีเสน่ห์เนาะ
2: เนาะแต่ใครโตมาที่ไหนเน
3: า
2: ะ
3: เนาะ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: เฮ้ยลืมหาไปซะเลย ไม่ก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนจากฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักมากๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้คุยกันในหมู่ญาติพี่ก็จะคุยว่าหูตกทั้งวันทั้งคืนเลยกวยเอ้ยอะไรเงี้ยนะนี่เห็นภาพเลยที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยสะพานคอขาดเลยเนี่ยคอขาดเลยเพราะว่าโดนน้ำป่าทะลักท่ว
2: มมาเนาะ
3: สะพานคอสะพานขาดถนนพังไปเลยอ่ะที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเมื่อคืนเนี้ยมีฝนตกเยอะมากน้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเลยนะคะทำให้มวลน้ำที่มาจากลำห้วยแม่หุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอินนายเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำ50หลังคาเลยนะคะใน3หมู่บ้าน7ชุมชนก็หมู่1บ้านแม่ลาน้อยบ้านแม่ลาน้อยโดนบ่อยมากเลยหมู่2บ้านป่าหมากแล้วก็หมู่9บ้านทุ่งสารพีนะคะเขาบอกว่าเมื่อไปสำรวจแล้วปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานหนักๆ5จุดหลักนะเสียหายมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเฮ้ยถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันอยู่มันคิดอ๋อไม่ได้คิดในระบบภัยพิบัติแน่เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องโครงสร้างนะเป็นประกันเฉพาะครัวเรือนใช่ไหม30ล้านครัวเรือนคงไม่ได้ประกันพวกโครงสร้างพื้นฐานนะเนาะ
2: ครับผม
3: เนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะก็มีคอสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีเนี่ยขาดเลยนะคะ2ถนนเลียบน้ำลาหมู่9พังเสียหายแล้วก็3ถนนเลียบน้ำลาหมู่1พังเสียหาย4คอสะพานบ้านนาป่าตาลเกิดการทรุดตัวแล้วก็5คลองส่งน้ำทุ่งแอลนะคะถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายสิ้นเชิงเลยเบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ก็ปิดกั้นการสัญจรมันไม่ได้หรอกดูภาพนี่ขาดชนิดที่ว่ามันสัญจรไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องไปแต่ขอให้ไปปิดให้เป็นไกลๆหน่อยไม่ว่าคนมาถึงนี่ก็ต้องเลี้ยวกลับไปลูกหวนแม่น้ำเนี่ยสีขุ่นมากเลยอ่ะหัวนี่ก็เริ่มโดนผลกระทบกันไปแล้วนะดงนะหลายพื้นที่เรามาระวังกันด้วยค่ะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
16: หานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
3: FC เราเนี่ยแน่จริงเลยนะเราพูดเรานึกไม่ออกช่วยกันใหญ่เลยนะคุณน้ำตาลไอซิ่งบอกคือพูดก่อนที่เราพอดีเราเพิ่งจะมาเปิดดูอดีตสามีคุณปุ๊กกี้เนี่ยอดีตสามีใช่เพราะว่าตอนหลังคุณต่องเขาแต่งงานใหม
2: ่
3: เออปุ๊กกี้ชาลาลาสวยในตอนนั้นเนาะเออเราก็บอกคุณโจอะไรอย่างว่าเอวเธอหายไปเออใช่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าร้องยังไงนะคะเออนะคะนอกจากที่หน้าเรียกว่ารถเครื่องแล้วเนี่ยคุณโจก็บอกที่ระยองก็เรียกรถเครื่องเหมือนกันคุณณพิสาบอกบ้านพี่กวยอยู่ไหนคะสงขลาก็เรียกรถดุลแล้วก็รถเครื่องบ้านพี่กวยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: จักรยานเรียกรถถีบได้ไหมนี่คุณฟังถาม
3: รถถีบน่าจะภาคเหนือปะรถกลางอะไรรถถีบนางกลางจ้องอะไรพวกเนี้ยพวกใช่ไห
2: ม
3: สาวถีบสาวรถถีบพวกภาคเหนือเนาะไม่ค่ะจ
2: ัก
3: รยานเรียกจักรยานค่ะ
2: นะ
3: ไปต่อกันที่ไหนดี
2: ต่อที่อันดับ5กันเลยนะครับพาไปที่สกลนครกันหน่อยไปดูร้านนี้นะครับโอ้โหที่อ่านนี้ต้องขอให้เป็นกำลังใจให้กับทางร้านเขาด้วยนะเพราะว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่เขาไม่ได้หวังขายของเอากำไรแต่ว่าอยากขายให้คนเนี่ยมีกำลังไปสู้ชีวิตนะฮะนักข่าวไปถึงที่ร้านเนี่ยพาดหัวมาแบบนี้เอากำไรที่ไหนอิ่มละ20บาทตักข้าวได้ไม่อั้นนะฮะนะเป็นร้านข้าวแกงซาวบาทที่สกลนครครับ
3: ซาวก็คือ2นะ20บาท
2: 20บาทเท่านั้นเองนะเติมข้าวฟรีน้ำพริกฟรีนะครับทางร้านยืนยันว่าไม่ใส่ผงชูรสด้วยเพื่อสุขภาพนะครับเจ้าของร้านบอกตั้งใจขายราคานี้แหละช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้อิ่มท้องสบายกระเป๋าโอ้เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงก็หมดแล้วอยากเน้นเฉพาะกลุ่มที่รายได้น้อยอ่ะนักเรียนนักศึกษาผู้ใช้แรงงานที่ต้องเร่งรีบนะครับในยามเช้าโอ้บรรยากาศร้านนี่คึกคักมีน้ำเย็นๆให้มีผักสดๆมีน้ำพริกกะปิให้แบบฟรีๆนะครับเจ้าของร้านบอก20บาทอยู่ได้นะนี่ถ้าไม่ได้เอากำไรมากเกินก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่นะเราเห็นบางร้านก็ข้าวแกง2อย่างก็ไปแล้ว60 70ละ แต่ร้านที่ยังขาย20บาทเนี่ยเขาก็ยังขายได
3: ้ค่ะ
2: เอ๊ะมันยังไงฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อันดับ4ใช่มั้ยตอนแรกพี่ก็เฮ้ยเขาบอกว่าการประกวด Miss Universe นะคะที่จะจัดขึ้นที่เปอร์โตริโกมั้งปีนี้เปอร์โตริโกนะเขาบอกว่าเอ้ยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการอาจจะถูกแบบไม่ได้ให้ส่งให้รับสิทธิ์เข้าไปจัดอะจัดนะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณนวัตคุณนวัตนะคะคุณพี่นวัตอิสระไกรสินเนี่ยก็เลยมาแถลงข่าวเลยนะคะเพื่อโต้แย้งในประเด็นที่บอกว่าตอนนี้องค์กรมิสยูนิเวิร์สมาแถลงการบอกว่าจะไม่รับรองสัญญาแฟรนไชส์ของ6ประเทศก็คือมีไทยมีอินโดนีเซียมีเวียดนามลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดในอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมประกวดในมิสยูนิเวิร์สครั้งที่75ที่เปอร์โตริโกนะคะคุณนวัตก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะบอกว่ายังยืนยันว่าตัวแทนสาวงามจาก6ประเทศเนี้ยนะคะโดยเฉพาะของไทยเองชื่อเธอรู้ไหมเขาจัดประกวดไปแล้วได้ชื่อทาดีน่าโบเทสนะคะจะหมดสิทธิ์นะไปเข้าไปประกวดนะคะมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าแถลงการเนี้ยเป็นการกระทำที่ไร้ความเห็นชอบร่วมกันเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Universe LLC เนี่ยแบ่งออกเป็น 50-50 ระหว่าง MU คือ Miss Universe East นะคะแล้วก็ Miss Universe West นะคะการตัดสินใจเรื่องสำคัญระดับนี้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแต่บุคคลนี้กลับใช้ชื่อบริษัทกลางก็คือ JKN Universe LLC เนี่ยโพสต์สั่งการเพื่อรวบอำนาจด้วยความรู้สึกส่วนตัวทั้งที่บริษัทไม่ได้เป็นของเขาเพียงผู้เดียวนะคะคุณรู้ว่าบอกอย่างนี้เลยนะถ้า6ประเทศนี้ไม่ไป95ประเทศก็ไม่ต้องไปสักประเทศหนึ่งเลยเพราะเป็นการกระทำที่ไร้วุฒิภาวะไร้ซึ่งกฎหมายแล้วก็ไร้ความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะและก็เจ้าของอีก 50% รวมไปถึงบอร์ดบริหารอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยได้โพสต์ยืนยันทางเพจ Miss Universe ทันทีแล้วว่าเขาไม่ได้ออกคำสั่งนี้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่เคยถูกเอามาผ่านบอร์ดการกระทำนี้เนี่ยเป็นการกระทำโดยพลการนะคะทำให้เกิดผิดข้อตกลงทางกฎหมายเลยนะคะท้ายสุดเลยเนี่ยนะคะคุณนวัตบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากบริษัทกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่15-16ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีประกาศยื่นเส้นตายให้ MUO เนี่ยเวลา7วันโดยจนถึงเที่ยงคืนวันที่25กันยายนตามเวลาในประเทศไทยเพื่อให้อีกฝ่ายออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ปัญหาหากไม่มีความคืบหน้าเนี่ยจะยกระดับส่งเรื่องให้ทีมกฎหมายนานาชาติที่นิวยอร์กดำเนินกระบวนการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดรวมถึงพิจารณาส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการต่อไปนี่ออกมาแถลงเร็วมากเลยนะตอนแรกพี่เฮ้ยหรอปีนี้ไทยจะไม่ได้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สโลกแล้วหร
2: อ
3: ก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: นี่ก็เด็กวัย14ที่ทนทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งวันนี้ไปร้องทางให้คุณปวีณาช่วยเหลือนะครับพ่อติดยาจนจำลูกไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าปีนหน้าต่างไปขืนใจลูกสาวตัวเองลูกแท้ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกเลี้ยงนะนี่ลูกในไส้เลยนะฮะสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวนะครับร้องไห้มาบอกอาพามาร้องกับทางคุณปวีณาหงสกุลนะครับประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับน้องอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างขึ้นมาชั้น2ของบ้านนะครับเข้าไปขืนใจตนเองถือห้องนอนในช่วงกลางดึกนะครับคุณปวีณาก็เลยพาไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราไปแจ้งท่านผู้กำกับเลยนะครับก็เห็นล่าสุดเนี่ยนะฮะไปรวบตัวพ่อแท้ๆมาได้แล้วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นครับนะและที่สำคัญไม่ยอมเลิกยาเสพติดนะจำลูกไม่รู้ว่าจำได้ไม่ได้แหละแต่คนเราถ้าจำได้คงไม่ทำลูกนะนี่ฮะ
3: คือเวลาพวกที่ติดยาเสพติดนานๆไปสมองมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่รับผิดชอบรู้ความรับผิดชอบชั่วดีไม่มีแล้ว
2: ใช่ผู้เป็นอาเนี่ยนะครับบอกว่าเธอเนี่ยต้องออกจากบ้านตอน 5:00 นะครับใช่ไหม อ๋อขออภัยหมายถึงว่าตัวเธอเล่าเนี่ยว่าหลานเนี่ยนะครับนะอยู่กับพ่อแท้ๆในบ้านเนี่ยแหละนะเหตุเกิดแต่ตอนประมาณตีสามแล้วหลังจากนั้นตีห้าเนี่ยพ่อออกจากบ้านไปเลยทำเสร็จแล้วก็หนีไป
3: ค่ะ
2: นะหลานก็ร้องไห้ตัวสั่นมาฟ้องตนเองซึ่งนะครับอาเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะ
3: อ
2: ยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่คนละชั้นกัน
3: ค่ะ
2: นะครับโอ้เธอบอกสงสารหลานครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: โอ้อันดับ2นี่ไม่รู้สงสารใครดีไอ้หนุ่มคนนี้มันจะโหดทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะมีปัญหาว่าทะเลาะกับแฟนไม่ให้เข้าบ้านแล้วตัวเองก็กินเหล้าเมาเลยนะคะโวยวายตลอดเลยแล้วไปทำไงรู้ป่ะทำลายทรัพย์สินข้าวของของชาวบ้านที่อยู่ริมทางจนเสียหายเลยก็คือ
2: เมาอ่ะ
3: อายุ44ปีมารู้เมาหรือเปล่าจะอยู่ในอาการโวยวายตลอดเวลาเลยอ่ะโวยวายว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกมีอาละวาดโวยวายเลยไม่รู้กินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยแต่มาทำลายข้าวของชาวบ้านน่ะแล้วบอกว่าก็เนี่ยแฟนที่บ้านเนี่ยทะเลาะกันไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็แฟนก็เนื่องจากไปมีคนใหม่ใครไปมีคนใหม่อ่ะแสดงว่าตัวเองไปมีคนใหม่หรือเปล่าตนไปหาแฟนที่บ้านแต่แฟนไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากไปมีคนใหม่อ๋ออย่างนี้สมควรไหมดงก็ไม่ควรจะให้เข้าบ้านใช่ไหมเขาบอกเลยไม่มีที่นอนเลยไปอาศัยนอนวัดนะคะจนโมโหคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยเดินไปทำลายข้าวของชาวบ้านที่อยู่ริมทางเสียหายหมดเลยชาวบ้านก็เลยไปร้องตำรวจให้ดูแลหน่อยแล้วเขามีการอ้างนะว่าไงรู้ป่ะอย่างน้อยๆเนี่ยทำลายข้าวของดีกว่าไปทำร้ายคนเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้นะอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ตำรวจต้องจับเลยนี่ไงเขาก็ไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาคุมคงไม่ได้มีข้อหาอะไรอะแต่ก็ดูว่าทรัพย์สินเสียหายเยอะหรือเปล่า
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: สั้นๆที่นนทบุรีแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ไปเข้าปั๊มน้ำมันอย่างที่บอกผู้ชายก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะฮะล่าสุดหนุ่มช่างแอร์ครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขากำลังนั่งนะครับอยู่ในห้องน้ำห้องข้างๆมันก้มลงมาเหมือนแอบถ่ายแอบมองเขานะฮะเขาก็เลยไปต่อยหน้าเลยครับบางคนเขาก็ไม่ชอบน
3: ะ
2: บางคนก็ไม่ชอบนะให้มาลุ่มล่ามอะไรกับเขาเนี่ยพอโดนต่อยอีกฝ่ายบอกว่าไม่ผมก้มดูเท้าดูเท้าดูทำไมมันไม่มีเหตุผลอื่นมันตอนมันตกใจมั้งโอ้ยผมไม่ได้แอบพี่เนี่ยผมก้มดูเท้า
3: ไม่เอาเท้าถีบไปเลยล่ะไม่เอาเท้า
2: ดูเท้าดูเท้าทำไมนี่แหละฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกว่าคนนี้แอบถ่ายจ้องที่จะมาอะไรเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไปเข้าห้องน้ำก็ดูดีๆผู้ชายด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะแต่เขาคงไม่ถึงทำอะไรหรอกมั้งแค่คงแบบจะมาถ่ายเรามาอะไรเราอย่างนี้หรอมั้ง
3: น้องคุณเวียงชัยก็บอกอีสานก็รถถีบเหมือนกันคุณแก้วใจอยู่ที่ไหนบอกว่ารถเครื่องเหมือนกันค่ะรถเครื่องก็เยอะเห็นไหมคนต่างจังหวัดเรื่องรถเครื่องเนี่ย
2: รถเครื่องรถถ
3: ีบคุณวาลินปากหวานมากเลยบอกไม่อยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะคิดถึงเสียงพี่ขวดแล้วน้องโบเอ้ยเจอกันใหม่ไปแล้ว
2: ไปอาทิตย์หน้ามาใหม่
3: ช่างบอกช่างบอกอย่างนี้แล้วตาบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: เจอกันครับ
16: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
17: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
18: ท้องเสียปวดท้อง
19: แน่นท้อง
18: มองหาย
20: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
21: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา

พระราชทานพระโศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปถวายพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยไตรธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี 2541 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี 2553 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องส่งใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องส่งกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคต
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราช

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป

0: ยหมีคณัตชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ู่ไกลนะครับก็หมั่นโทรหาหน่อยนะครับจะได้หายคิดถึงนะครับนะเพราะว่าสมัยนี้นี่มันสะดวกมากเลยนะครับนะโทรศัพท์นี่เห็นหน้าก่อนได้นะฮะก็พยายามโทรนะครับหรือว่าส่งข้อความนะครับว่าเป็นห่วงอยู่นะยังนึกถึงอยู่นะครับไม่ใช่เงียบหายไปเลยนะครับคนที่เขารอก็คิดถึงคิดถึงนะครับผมนะฮะนี่คืองานจากต่ายอรไทยและก็พระพลนะฮะคนไกลเบอร์เก่านะครับมีพบรักปากน้ำโพนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับรวมถึงพี่สีหนุ่มนะครับพิษรักพิษณุโลกนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับผมสุขแห่งชาตินะครับนะวันนี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะฮะอากาศเย็นสบายนะฮะแล้วก็การจราจรในช่วงค่ำๆก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแถวๆเส้นพระราม9นะครับนะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยู่บ้านแล้วก็รายงานหน่อยว่าแถวบ้านอากาศเป็นยังไงฝนเพิ่งหยุดไปแบบอุ๊ยอากาศดีดีนะครับหรือว่าใครที่กำลังฝนตกอยู่ก็เข้ามารายงานได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่อุ๊ยเห็นพี่ๆน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะฮะเข้ามาเริ่มมาทักทายกันนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่นอนนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาฟังวิทยุสวยๆเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะก็ยินดีต้อนรับเลยนะฮะตอนนี้ก็ปูเสือรอนะกดจะกดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะกดแค่ทีเดียวพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับนะอ้าวลูกๆเพลงยังไม่ติดชาร์จแม่ต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะครับส่งพลังขอรัวๆเลยนะครับนะพอเพลงติดชาร์จแล้วนะก็มาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้จะอยู่ในมหานครชาร์จฮิตที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องส่งพลังกันตลอดเส้นทางนะฮะอ้าวเรียนเชิญเลยนะครับผมนะอ่ะมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะตอนนี้ทยอยเข้ามาแล้วนะจ๊ะมีพี่สมจิตนะครับมีพี่แอลนะครับพี่อานิตานะครับพี่สุทธิกันนะครับพี่หนูริ่งนะฮะพี่สนองพี่อรพินนะครับพี่อนุชาพี่มกรามีพี่ม่อมพี่จันเพ็ญนะครับพี่พิจิตนะพี่พิษณุพี่ไพรัตน์พี่วาสนาพี่ธีรวัฒน์พี่สมจิตพี่สุวัฒน์ก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมีตะป๊อปมาแล้วพี่อรุณนะครับพี่สายชนพี่ขาวดอนนะครับพี่หนูริ่งบอกว่าส่องอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับน้ำเมย์พี่ปูปูนะครับพี่ละไอนะครับพี่สายชนเสียเปียกนะครับตะป๊อปเสียเปียกมาครบนะตอนนี้นะแล้วก็มีเจเดซี่บอกนอนเม้นครับโอ้ชิลมากนะครับก็สบายๆนะครับนอนไปด้วยแล้วก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กับเพื่อนๆก็ได้นะครับนะพี่สมศักดิ์มาแล้วนะครับพี่เอนะครับนะวันนี้ชาวคณะก็คือคักนะพี่ละไอด้วยนะครับมาตอนนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมแม่กราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับผมพี่อนันต์นะครับ
2: จ้าจ้า
1: ครับทำไมฟังเสียงดูแบบรวยแรงมากเลยครับพี่อนันต์ครับ
2: เป็นยังไงครับ
1: จะนอนแล้วเหรอครับ
2: ยังไม่นอนครับนอนแต่วันด้านแล้วจ้า
1: โอ้ครับครับโอ้รถช่วงค่ำๆแบบนี้ทำอะไรบ้างครับพี่อนันต์ครับ
2: ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ฟังขึ้นมหานครเนี่ย
1: โอ้อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่อนันต์นะ
2: วันเมื่อคืนเลยครับนอนคนเดียวจ้าจ้า
1: ครับครับโอ้ไม่ได้นอนคนเดียวมีพี่ๆน้องๆอยู่เป็นเพื่อนตลอดเลยนะพี่อนันต
2: ์ตัวบ้านพี่สาวอยู่ข้างๆครับ
1: ครับครับไม่เหงาเนาะ
2: ไม่เหงาตัวครับฟังเจ้าวิทยุของพี่นี่แหละครับ
1: ไม่ใช่ของผมพี่อนันต์ตอนนี้โคราชอากาศเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนพาดเริ่มจะร้องเลยครับว่าฝนไก่จิตโต๊ะหรือว่าครับ
1: โอ้โหตอนนี้กำลังจะมาใช่ไหมครับ
2: จ้าฝนทางด้านทิศเหนือนะครับฝนกำลัง จะมา
1: ครับโอ้นี่นอนเย็นสบายนะครับพี่
2: ใช่ยินตอนนั้นกระตุกมาแล้ว2วันครับ
1: ครับครับอุ้ดีจังเลยอย่าเพิ่งหลับนะพี่นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะพี่อนันต์
2: ผมไม่รับง่ายๆนะครับบางทีก็สว่างเลยครับกาแฟดาครับ
1: สว่างเลยเหรอพี
2: ่นอนดากับนอนฟังครับ
1: อ๋อโอเคโอเคนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆนะพี่อนันต์นะ
2: จ้าทุกคืนเลยครับจันถึงสุขครับ
1: โอ้ดีใจโอ้ขอบคุณมากเลยเป็นคนดีแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้หนึ่งเพลงวันนี้อยากฟังเพลง
2: เจ้านางเอ๋ยคร
1: ับ ของเบียร์พร้อมพงนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้ามอบให้ใครไหม
2: มอบให้ผู้จัดการแป้งและอมสอสมท SC 95ทุกท่านทุกคนและผู้รับฟังทุกท่านทุกคนจ้ะ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากเลยนะ
2: จ้าจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สายเที่ยวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้เป็นผลงานล่าสุดนะคะเพิ่งลงช่อง YouTube แกมมี่โกวันที่26ที่ผ่านมานี่เองค่ะ

0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณครับนะครับน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับนะ FC คุยเยอะนะนะครับนี่คือณเมตานะครับหวานๆนะครับก็เป็นงานมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปั่นน้ำใจนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนนะมาต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะครับหรือว่าผู้รับจ้างนะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินนะก็มาช่วยเสริมทุนนะครับเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือว่าต่อยอดกิจการนะครับด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะฮะซึ่งวงเงินกู้นะครับสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่นะครับแฟลตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะฮะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนะฮะแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะฮะผ่อนสบายนะครับนานสูงสุด5ปีนะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะก็สมัครง่ายๆเลยนะฮะได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะฮะสะดวกรวดเร็วนะฮะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีสมบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะตอนนี้ก็สมัครได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทางนะ GSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือว่า www.gsb.or.th นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
3: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำจีโนโมโต
5: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตร D-Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้าน Point 3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ก็อยากสิมีนะครับจากน้องตรีชัยนรงค์นะครับแหมวันนี้พี่จิตคนงามก็เข้ามากรี๊ดแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเซิงโนบิตะนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับพี่อรุณก็นะฮะเข้ามาชื่นใจนะครับอู้ที่ฟังเสียงลูกชื่นใจนะครับแต่ชาวคณะมาช่วยกรี๊ดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนูริงพี่น้ำเมย์นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่จิตก็มาช่วยกรี๊ดให้นะครับกับน้องไรอันนะครับนี่คือความน่ารักของชาวคณะของเรานะถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเพลงที่เราเป็นด้อมนะครับแต่เรากรี๊ดช่วยเพื่อนได้ มันดีตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ตอนนี้เข้ามาแล้ว6สายนะฮะก็เรียนเชิญนะจากทั่วประเทศเลยกดมาที่เบอร์นี้นะครับ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะช่วงนี้ก็เรื่องงานจากพี่จรัญมโนเพชรนะครับพี่สาวครับ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทศจับมืออวนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วย

0: อนุรักษ์และฟื้นฟูนาปะการังรวมถึงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ทางนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศด้านนายยศชนันกล่าวว่าอว.จะเชื่อมโยงความรู้นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบอว.เข้ากับการทำงานของทศ.เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกสคบช่วยได้สุภมาศย้ำไม่มีหน้าร้านตามตรวจสอบได้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จในการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าที่มีที่วางแก้วและระบบนวดผ่านช่องทางออนไลน์แต่กลับได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อโดยสคบส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงบริษัทผู้ประกอบธุรกิจจนได้ข้อตกลงร่วมกันให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งโซฟาชุดใหม่ตามสเปคเดิมภายใน20กันยายนพร้อมจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งผู้ร้องเรียนพึงพอใจและยอมรับข้อเสนอเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ผู้ขายสินค้าออนไลน์จะไม่มีหน้าร้านประชาชนไม่ต้องกังวลหากประสบปัญหาของไม่ตรงปกสามารถเก็บหลักฐานเช่นข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาแชทการสนทนาใบเสร็จชำระเงินและรูปถ่ายสินค้าที่ได้รับมาร้องทุกข์ต่อสคบได้ทันทีจับชาวจีนเลี้ยงลูกสิงโตขาวเถื่อนแถมลอบเปิดโรงแรมเถื่อนรับนักท่องเที่ยวจีนนายณัฐกรชุ่มอินทรจักรปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงแรมเถื่อนแห่งหนึ่งถนนเจริญสุขตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าได้ยินเสียงคำรามคล้ายสัตว์ดุร้ายภายในตึกส่งเสียงรำคาญตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันนี้จึงสนธิกำลังเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการประกอบกิจการชาวจีนมีนางหวังอายุ40ปีชาวจีนได้มาแสดงตนเป็นแม่บ้านอาคารแห่งนี้และพบลูกสิงโตขาว1ตัวอายุประมาณ 2-3 เดือนอยู่ชั้นที่2ของอาคารดังกล่าวตรวจสอบลูกสิงโตขาวไม่พบว่ามีการฝังชิปและไม่ได้ขออนุญาตเลี้ยงจึงได้อายัดสิงโตขาวเพื่อตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นอาคารเก่าแต่ได้ปรับปรุงใหม่และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการตรวจสอบใบประกอบการโรงแรมพบว่าอาคารเคยยื่นขอจดเป็นโรงแรมแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและยังลักลอบเปิดจากนั้นได้คุมตัวนางหวังดำเนินคดีที่สภ.เมืองเชียงใหม่ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกันนี้จะขยายผลหานายทุนและคนไทยที่เป็นผู้จัดซื้ออาคารแห่งนี้มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็

0: อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับพี่ขาวตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
4: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
3: โอ้ยเมื่อไหร่จะแข็งแรงครับพี่ขาวตอนนี้ทำอะไรบ้างพี่ขาวเล่าให้ฟังหน่อยวันนึงอ่ะ
4: ไม่ได้ทำข้าวเหนียวแล้วค่ะทำงานค่ะ
3: เอาแล้วแฟนคลับจะไม่เขาไม่หิวแย่หรอครับพี่ขาวทำข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนะ
4: มาตามถึงบ้านทุกวันค่ะ
3: โอ้แสดงว่างานเรายุ่งมากนะครับ
4: ไม่ยุ่งค่ะ
3: อ้าว
4: กระดูกร้าวค่ะ
3: เอาเหรอเป็นอะไรครับพี่ขาว
4: เมื่อเดือนที่แล้วพี่ลื่นล้มหลังกระแทกพื้นซี่โครงร้าว
3: ครับครับแต่ดีขึ้นหรือยังครับพี
4: ่ยังค่ะ
3: โอ
4: ้ปานกลาง
3: งั้นตอนนี้ห้ามเต้นนะพี่ขาวเต้นไม่ได้อย่าเพิ่งเต้นนะตอนนี้อยู่เฉยๆก่อนนะพี่ก็สนนะพี่แบบเดินเก่งอะพี่ขาวเขาบอกอย่าทำงานเยอะพี่ก็สนแบบเดินขึ้นทั้งวันนะพี่อ่ะ
4: เออบ้านสองหลังอ่ะ
3: อ๋อนะก็แบบเอาเบาๆบ้างนะลูกก็เป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
4: พี่ไม่ชอบอยู่เฉยค่ะ
3: ดื้อเขาเรียกดื้อเดินทั้งวันเนี่ยนะเอายังไงก็อย่าเอารักษาสุขภาพให้หายให้หายไวๆนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับวันนี้พี่ขาวอยากฟังเพลง
4: แรงก้อนสุดท้ายค่ะ
3: มนแคนแก่นคุณงั้นเดี๋ยวพี่ขาวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมนำทางให้นะพี่นะ
4: ค่ะ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมพี่ขาวจะฝากให้ใครไหมชุดนี
4: ้ให้เพื่อนๆ FC 95ทุกคนค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
4: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: พาเรดชุดนี้นะครับนี่คือชื่อชุดเลยนะฮะว่าอย่ายอมแพ้นะครับเราต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมันโอ้ยมันแข่งกันดูเดือดเหลือเกินมันเหนื่อยนะครับคือเราไม่ต้องเร่งจนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขาดอากาศขาดใจอันนี้ไม่ได้มันยืนระยะไม่ได้ครับคือคนเราต้องรู้กำลังตัวเองนะฮะรู้สังขารตัวเองนะครับยิ่งเรา40ปลาย50บวก60บวกเราจะไปเร่งมากไม่ได้นะครับเราต้องค่อยๆไปตามจังหวะของเราตามที่สังขารเราไปไหวนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ไม่หยุดเดินนะคือค่อยๆไปแต่ไม่หยุดเดินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอ้สำคัญมากเลยนะกำลังใจเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีงานจากโรงบุรพานะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับมีบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนนะครับน้องตัสนะฮะรวมถึงงานจากพี่มนแคนด้วยแรงก้อนสุดท้ายจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับมาแทนน้องทรายนะครับวันนี้ก็เป็นพระเอกหมีลำนะก็เรียนเชิญเข้ามาจ้องตากันได้นะครับมีเวลาเล่นกันอีกประมาณ31นาทีนะครับผมมาอัปเดตนิดนึงนะฮะถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศวันนี้ผมบอกเลยว่าชาวคณะน่าจะนอนเย็นจี๊บเลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับลูกพี่กรมอุตุมาอัปเดตตอน 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.นะจ๊ะภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 70% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะภาคอีสานนะครับมีฝนตก 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% นะครับนะโอ้โหเยอะมากนะตอนช่วงค่ำๆลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับในช่วงโอ้โหค่ำๆนี้ไปนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 80% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่สายหวานตลอดเลยนะครับพี่เถียนผมนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันนะครับเอาเพราะนะเพลงนี้จากแกรมมี่โกนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนิกเซเลอร์บี้นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งั้นจะพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจล่าสุดนะครับเพลงนี้ก็ยังอยู่ในฮิตที่1อยู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับบาบุญนะครับเพิ่งมาเข้าใหม่ด้วยนะครับพี่หนูมิเตอร์กับเล็กซาเลนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องนับดาวกับพี่ขวัญเข้ามากรี๊ดด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้นะครับสุพรรณนะครับพี่กอบกุลลาดพร้าวนะครับมีคุณมุ้ยคุณวีนานะครับพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะมีคุณชวนมีคุณนัทนะมีคุณใหญ่พี่จิตนะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ของเราชาวคณะก็อยู่ครบนะมีตะป๊อปนะฮะมีพี่หนูริงเสียเปียกนะฮะมีอุ้ยครูจีนอยู่ครบนะครับเจเดซี่นะฮะมีพี่ขวัญเรือนพี่จิราพรนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่กล้วยชูไพรพี่ประภาก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจัญญาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามรับฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้รักเธอนิรันดร์ศิรศักดิ์นะจ๊ะขออนุญาตจบหล่อสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ผ้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้บอกเลยว่านะคะอยากจะแบบนะดีด อะไรอะไรคือดีดไม่มาพร้อมกับความสนุกไงคุณผู้ฟังนะคะคืนวันศุกร์หันษาวันศุกร์แห่งชาติของใครหลายๆคนนะคะวันนี้ก็เลยนำเพลงสนุกสนุกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะพูดถึงงานเพลงก่อนกันละกันเนาะวันนี้3งานเพลงสนุกๆ นะคะฮิตมาราธอนเริ่มต้นมากับปูนาขาเกนะคะงานจากพี่แคทค่ะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มาที่โอ้โหบางกอกค่ะแมงปอชนิชาคือช่วงนี้มันหลายคนนะคะก็กำลังติวเข้มแล้วก็เตรียมตัวสอบนะคะในส่วนของ Bangkok Native ยากมากเนี่ยยากนะอันอยากขึ้นมาอันแอหูเลยเป็นคนเหนือนะสอบตกเลย Bangkok Native นะมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องฮาๆไปนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับบัคนัทแฮ่เนี่ยคุณสอบ Bangkok Native บาได้มาได้ละสับปะรดสับปะรดนะคะงานจากพี่หลิวอาจารยานะคะก็เป็น3งานเพลงสนุกๆ นะคะคุณผู้ฟังที่นำมาทักทายกันในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะก็ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะและแน่นอนนะคะเวลาดี4ทุ่มแบบนี้นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะเจอกัน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังนะคะใครที่เงาๆนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยก่อนจะนอนเนี่ยนะคะมันนอนดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมานะคะมันต้องแบบมีเล็กกล่อมสักนิดนึงนะคะก็หมุนมาฟังนะคะเปิดมาฟังที่นี่ได้นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็มีให้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเป็น Facebook Fanpage ของทางสถานีของเราใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จะเห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆได้ด้วยหรือว่านะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุตอนนี้นะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะและคนถามว่าอยู่ทางเหนืออยู่ทางอีสานอยู่ทางใต้อยู่ทางภาคตะวันออกตะวันตกฟังได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะก็ยังมีทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยกับ MCOT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆนะเผื่อว่าบางคนแบบตื่นมาตีสองตีสามบางทีนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะก็ฟังได้ช่วงเช้าก็ฟังได้นะคะกลางวันบ่ายตอนเย็นมีหมดเลยนะคะมีทั้งเพลงมีทั้งข่าวสารต่างๆด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงหลากหลายนะคะที่นี่เลย FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงต่อเนี่ยนะคะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีจ้าในcongratulationsนะคะสำหรับผู้โชคดีผู้โชคดีที่นะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งพรุ่งนี้นะจ๊ะกิจกรรมของเราคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กับ Food and Right จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเราจะไปกันที่ตลาดอิงน้ำสามโคกปทุมธานีนะคะก็ไปกินไปเที่ยวไปทำบุญนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะเพลงสนุกสนุกจากน้องสาวสองท่านนะคะเป็นศิลปินจากแกรมมี่โกลด์นั่นก็คือน้องแบมพิชยานินแล้วก็น้องเอมปวีแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดเลยนะพรุ่งนี้ได้ฟังเพลงกันแน่นอนนะคะก็ดีใจด้วยสำหรับผู้โชคดีที่เมื่อวานนี้เล่นเกมกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะคะพูดถึงกิจกรรมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่า มาด่วนๆใครที่ติดตามกันเนี่ยนะคะก็ได้เป็นผู้โชคดีไปด้วยนะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะจ๊ะแล้วก็ยังมีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจวันนี้เมื่อสักครู่นี้คุณฟังก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการอยู่ดีๆฝนก็ตกแบบหนักมากคือช่วงนี้ทราบไปแล้วแหละนะคะว่าแบบโหมีฝนนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ว่าคือตอนแรกเหมือนไม่มีไงเงียบๆอยู่ดีๆเขาก็มาเฉยเลยแบบหนักมากเลยนะคะดีเทลขึ้นตึกมาแล้วเลยไม่เปียกนะก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนคุณผู้ฟังนะต้องเกียมนะคะเกียมล่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะบางคนนี่ต้องแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าบางที่ก็น้ำขังเยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงมารับสายหน้าไมค์นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายชิลฮิวใจนะคะใครที่วันนี้อยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะคะก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ด้วยใครที่บอกว่าโทรยากจังนะคะโทรไม่ค่อยติดเลยอ่ะวันนี้ลองหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ลองอีกสักครั้งเผื่อวันนี้จะได้คุยกันนะบางคนบอกว่าฟังวิทยุเนี่ยฟังมาตลอดเลยนะฟังมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยติดสายหน้าใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองนะคะ2ชั่วโมง2สายคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงละ1สายนะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไมค์นะคะเป็นน้องแป้งๆนะคะรอรับสายอยู่เอาล่ะนะช่วงนี้ระหว่างรอสายเดี๋ยวจัดให้1งานเพลงเพราะๆซึ้งๆงานจากพี่อัมพรหันเพชรนะคะไม่ได้ฟังนานดอกไม้ในป่าช้าเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮิวใจนะคะสายของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เสียงเหมือนฝนตกเลย
2: ไม่ตกครับเสียงลมคร
1: ับ อ๋อเสียงลมนะคะโอเคสวัสดีครับพี่เฉลิมนะ
2: คร
1: ับ ค่ะพี่เฉลิมเราเคยคุยกันแล้วเน
2: าะยังไม่เคยครับ
1: จริงเหรอยังไม่เคยเหรอคะ
2: ยังคร
1: ับ โอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มหานครแฟมิลี่นะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะปกติพี่เฉลิมฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะฮัลโหล
2: ครับ
1: จ๋าดึกๆใช่ไหม
2: ครับ
1: อ๋อนอนดึก
2: ฟังทุกช่วงนะครับ
1: ฟังทุกช่วงนะคะกลางวันด้วยกลางคืนด้วยเนาะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคครับพี่เฉลิมอยู่ลพบุรีอยู่แถวไหนของลพบุรีคะอำเภออะไร
2: อำเภอบ้านหมี่ครับ
1: อ๋ออำเภอบ้านหมี่นะโอเคค่ะวันนี้บ้านหมี่ฝนตกไหมคะมีบ้างไหม
2: ตก
1: ไม่มีเลย
2: คร
1: ับ โอ้นะไม่ไปถึงลพบุรีเลยนะถึงว่าอยู่แถวนี้หนักใช่ไหมโอเคพี่เฉลิมวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่หนูมิเตอร์เหรอคะไร่อ้อยคอยรักเหรอคะ
2: ใช่คร
1: ับ อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้คืน95ทุกคนเลยครับและน้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: ให้น้องหลังไมค์ด้วยโอ้เดี๋ยวนี้มีแต่คนมอบให้น้องหลังไมค์เนาะน้องแป้งเนี่ยนะเขาเสน่ห์แรงมากโอเคได้เลยค่ะพี่เฉลิมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยว

0: โอกาสหน้าถ้าว่างๆมีเวลาโทรมาอีกนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะพี่เฉลิมรักษาสุขภาพนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิว

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: โอ้โหพอฟังรายอ้อยคอยรักเนี่ยรู้สึกเข้ากับบรรยากาศแบบเย็นๆอย่างเงี้ยมากเลยเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายน้ำใหม่ของเราพี่เฉลิมจากลพบุรีนะคะจากบ้านหมี่นะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปด้วยกันนะคะในค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายน้ำใหม่นะคะเหมือนพี่เฉลิมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถโทรจองสายได้ตลอดนะคะได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้จะคุยสายหน้าไมค์แต่ว่ามีเพลงวันเนี้ยโหนะอยากฟังมากๆเลยคืนนี้ก็ฝากไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะจ๊ะสวัสดีทั้งไทยสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ฟังวิทยุอยู่แล้วก็ยังไม่เคยนะคะเข้ามารับชมผ่านทางเพจของเราเนี่ยนะคะว่างๆนะคะสะดวกลองคลิกเข้ามานะคะลองเซิร์ชเข้ามาพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ว่า LTM FM 95ก็ได้แล้วแต่นะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ก็จะหาเจอนะคะเราไลฟ์เป็นทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าช่วงไหนมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่านะคะบางเวลารับสัญญาณวิทยุแถวๆบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะบอกว่าแถวแม่ไม่มีฝนเลยนั่นน่ะสิมันตกที่หนูหมดในวันนี้นะแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์นะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจคนสวยนะฟังจากมุมหนึ่งของเกาะภูเก็ตโอ้โหอธิบายเห็นภาพมากๆนะคะจาก FM 101.5 อสมทนะคะติดตามฟังทุกคืนเลยจนถึงตีสองเลยโอ้โหลากยาวเลยนะพี่อาทิตย์นะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พวงรัตนะคะพี่อามนะคะพี่วิชัยพี่วันธนีเนี่ยบอกว่าชอบมากๆบอกว่าอยากฟังพอดีน่าจะเป็นดอกไม้ในป่าช้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะบอกโหถูกใจถูกใจนะสวัสดีพี่ลิตเติ้ลเดียพี่เรดมี่นะน้องไบพี่หนูสวยพี่สมเฉาจากสุราษฎร์นะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ม่อนอุดรพี่สุยตาพี่คมคมคายด้วยนะจ๊ะพี่เออินทิราแล้วก็พี่สุรชาติบอกว่าถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังอ่ะนอนไม่หลับเนี่ยก็พูดอย่างเงี้ยนะหูฟังปากหวานนี่ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะคะจากบุรีรัมย์นะคะพี่วุฒิชัยพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟเทรนเนอร์นะคะพี่สงวนศรีพี่แก้วมณีพี่มาดาพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะโอ้วันนี้คุณแม่รัตนามาด้วยพี่สุนิสาพี่สิริพรนะคะลุงต๋อยนะคะพี่นักรบนะคะแล้วก็แม่มนพ่อกรนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมีน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบนะวันนี้แล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วด้วยค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่แชทเข้ามานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นข้อความมือถือ SMS นะคะที่4689400นะคะมีเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะของน้องเพชรคาทาวุฒินะมีสิทธิ์ของเจ้าไหมทายพี่คนโคราชนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะใครสะดวกช่องทางไหนทักทายกันเข้ามาได้เนาะวันนี้มีสมาชิกนะคะใหม่ๆที่ตันยังไม่เคยได้อ่านชื่อออกอากาศเข้ามาทักทายกันหลายคนเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่คณิตแล้วก็พี่รินนะคะบอกสุรินฝนบ่ตกนะจ๊ะนะน่าจะกระจายไปขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนด้วยที่ผ่านเข้ามาเจอกันที่ TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณนะคะกว่ากดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์รีแชร์กันได้เลยที่ช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูสักหนึ่งเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเผื่อว่างวดหน้าจะมีโอกาสกับเขาบ้างลูกทุ่งเลขท้ายงานจาก3หนุ่มไรอันสันฟอร์มค่ะฟีเจอริ่งกับพี่มัม

0: พี่น้องไม่รู้ใช่ไหม
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: โอ้โหลูกทุ่งเลขท้ายนะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าไม่ถึงวันหน้านะจ๊ะช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงของคุณเบียร์พร้อมพงให้กันละกันในช่วงนี้
0: เอางอเกี่ยวสาวจะผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจังว่าเพลงใดเกิดความกระลื่มเบิดอะไรอยู่ท่านเวทีกันฮ้อนบ่ครับหน้าเวที

ิพ่อมีหวังแน่บ่น้อคนหัวหยองคนนี้น้อขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับส่งดอกไม้มอบเติมกำลังใจให้กันเพื่อสู้ในวันต่อไป

0: ส่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีนะครับผม
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulse up
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ใหญ่ตาฟางค่ะผู้ฟังเนี่ยเพลงนี้งานจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะฝากมาทั้งหลังไมค์นะคะจากพี่แก้วอุตรดิตถ์นะคะนะวันนี้มีสมาชิกหลายๆคนที่บอกว่าปกติเนี่ยฟังทางวิทยุนะวันนี้เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่วุฒิชัยบอกว่าเมื่อก่อนได้เข้ามาไลฟ์อยู่นะคะแต่ว่าหายไปนานบอกว่างานเยอะนะคะแล้วก็ฟังวิทยุเป็นส่วนใหญ่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่นะแล้วก็สวัสดีพี่ณโมนะพี่ณโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลอุบลฝนจะตกแล้วนะคะแล้วก็พี่ฮารุณหามมะนะคะพี่เกศสุดาพี่คนสันโดษพี่พบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแวะเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระบี่ก็ฝนตกหนักมากเลยจ้ะอ๋อเหรอโอเคค่ะนะคะตกทั่วเลยดีแล้วแหละที่ฝนตกทั่วฟ้าดีกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยไม่เกี่ยว อะไรอ่ะนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับสายหน้าไมค์อีกหนึ่งสายด้วยนะคะเผื่อว่าใครนะคะกำลังอยากจะลองโทรอยากลองสักครั้งหนึ่งนะคะนะคุยสายหน้าไมค์กันก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงของพาเรตเพลงฮิตซีพาก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะพี่มานะจากนครศรีธรรมราชบอกว่าอยากฟังเด็กปั๊มนะคะซึ่งแต่ก็หาดูแล้วมีนะคะแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะมีหลายเวอร์ชันมากๆเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้นะคะขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะที่เขานำมารีโปรดิวส์นะคะเมื่อปี2021ก็เดี๋ยวลองฟังดูเป็นหนึ่งเวอร์ชันที่ตันเองก็ชอบมากๆแล้วก็เดี๋ยวลองมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเสริมสวยหน้าเขามหาชัยแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะเพลงเพราะมากแล้วก็สวัสดีพี่นันทาด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาที่เพจ LTM FM 95นี่แหละเวอร์ชันนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: างมันก่อ
1: ครับ
0: อู่เมืองได้ก็เจ้าเอออยู่แถวไหนฮั่นเจ้าลำปาง
1: อืมครับครับ
0: อยู่ห้างชัดเนาะโอ้ยังมาเคยโทรมาตะก้าครั้งแรกหรือเปล่า
1: จำได้ครั้งที่สอง
0: ครั้งที่สองละกาอ๋อไอ้ประทีปเนาะถูกต้องเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคเลยวันนี้ลำปางฝนตกก่
1: อตกทั้งวันนะครับ
0: ตกทั้งวันเลยกาโอ้
1: วันค่ำเลย
0: วันค่ำเลยแล้วคืนหุ่งแต่ก่อ
1: คืนมาตก
0: เลยคืนมาตกเนาะโอเคบอกวันค่ำมาได้มาเจ้คืนห่วงนี่น่ะเจ้าเออยังแขวนน้อยนะเนาะดีเจ้าดีเจ้าแล้วหายไปไหนจันเมินหนาไปไหนมาบัตโทรเข้ามาเลยอ่ะ
1: โทรกับตันเหมือน
0: เออโทรกับตันเปิ้ลอ่ะนะหม้อเออวันนี้ตันละวันนี้ได้อู้กันละเนาะวันนี้บอกว่าอยากฟังนักสู้ม .3
1: ก็เป็นเหมือนรองเท้าในห้องเลยก
0: ็เออบัตตันละวันหน้าเนาะเออวันนี้เป็นนักสู้ม .3 ก่อนเนาะของพี่ไม้พี่ลมพรเนาะ
1: ครับ
0: จ้าวได้เลยอ่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดตามเลยนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อะไรคำไหนคำนั้น
0: เออแล้วปกติฟังถึงกี่โมงนอนดึกก่อนฟังถึงกี่โมง
1: รับละดีเจตรงนี้ครับ
0: รับละไอ้ว่ะรับละแปลว่าอะไรคะเออแนวเป็นหลายหลายคนเป็นฟัง
1: นอนกับนอนพิง
0: เออนอนเดี๋ยวก่อน
1: เผลอนอนหลับพิง
0: ไอ้ปฏิว่าเนี่ยครับคุณก็แปลตรงตัวเกินอ่ะเออนอนทิ้งอีว่ะไอ
1: ้หลับปุ๋ยคร
0: ับเออเอ็นดูอ่ะนะฮะก่ะเออรับละไอ้คือแบบเผลอหลับเนี่ยเออไปเลิกไข้หัวละเออไปเลิกไข้หัวละ
1: คร
0: ับ มวนดีอ่ะไอ้เออเหมือนชอบอ้วคนเมืองกับแบบโทรมามีหลายปกตินี่โอ้โหนครศรีธรรมราชสุราษฎร์
1: จังหวัดยัง
0: ฮะ
1: คุณครูอยู่จังหวัดอย่าง
0: คุณครูไหน
1: คุณครูตาลเนี่ย
0: คุณครูลูกตาลกะอ๋อคุณครูลูกตาลอยู่เชียงใหม่เจ้า
1: เชียงใหม่
0: เจ้าฮะ
1: อยู่เชียงไหน
0: อยู่อำเภอเมืองเลย
1: อืม
0: เจ้า
1: ไม่ได้มาบ้านหรอกนะ
0: ไม่ได้ไปเลยอ่ะเนี่ยจัดรายการ
1: วิ
0: ท
1: ยุ
0: เออจัดรายการวิทยุ6วันเล่มมีไผจัดแตนเนี่ยไดอืม
1: มันนําปิ้งเกิดไหน
0: ให้อย่างก๋อ
1: ไอ้น้ำปิ้งขวางหน้าครับ
0: เออหน้ากาน่ะเดี๋ยวต้องปิกบ้านพ่องละเจ้าโอเคอ้าววันนี้ขอบคุณจะนักเลยเนอะสำหรับอายประทีปจากลำปางนะเจ้า
1: ครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเออชอบจริงๆอืมรับละนอนทิ้งไอ้ประทีปจะไม่ว่าเนอะเออโอ้โหลูเล่นกันมาแล้วเนอะเอออ่ะล่ะช่วงนี้พาเรตแหล่งฮิต4ภาคนะคะไหนๆแล้วพี่ประทีปก็ฝากเพลงนักสู้ม .3 นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามอบให้กับคนสู้ชีวิตคนที่มีฝันส่งต่อกำลังใจเออเป็นพลังให้แก่การแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเริ่มต้นกับบนพาเรดนะคะจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ประทีปจากลำปางนะคะฝากเข้ามากับนักสู้ม.3นะคะงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็มากันที่ท็อปพสุภัทรค่ะกับทานเนเดอร์ความฝันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกงานเพลงที่แบบว่าคนขอเข้ามาเยอะมากนะก่อนหน้านี้นี่คือติดชาร์ตหลายไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะคะกับทานเนเดอร์ความฝันแล้วก็มาที่เธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังงานจากฝนพรสุดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกับกล้วยคลองหอยโข่งนั่นเองค่ะนะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะที่ตอนนี้อาจจะเจอเรื่องราวมากมายนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้เพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายนะคะสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95สวัสดีพี่แก้วนะคะพี่แก้วแล้วก็พี่ธินภัทรพี่ธินภัทรพี่มาบอกว่าชบาดอกสีแดงอันนี้ก็ถูกก็ถูกไงเอาผิดตรงไหนล่ะก็ถูกแล้วไงดอกชบาสีแดงนะคะนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่รุ่งรัตน์นะคะบอกอยากฟังรักจังของพี่พีเสด็จด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมนะคะSMS นะคะมีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อกันละกันนะคะสำหรับศิลปินที่พรุ่งนี้นะคะจะได้เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับผู้โชคดีของเรานะคะทั้งเท่าไหร่ล่ะกี่ท่าน10ท่านใช่ไหมนะคะใครที่พลาดงานนี้ไปกิจกรรมนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะทริปนี้บอกเลยว่าเป็น one day trip นะคะที่นะอิ่มฟินนะคะไหว้พระทำบุญแล้วก็บรรยากาศสุดคลาสสิกนะคะครบจบในทริปเดียวค่ะเอาล่ะนะคะศิลปิน2ท่านที่จะมาเจอเรานะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นศิลปิน2สาวน้องใหม่ก็ถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะจาก Grammy Go คุณผู้ฟังนะคะก็มีน้องเอมปวีแล้วก็เนี่ยที่กำลังจะเปิดเพลงนะคะคือน้องแบมพิชยานินนะคะเดี๋ยวจะเพลงนี้ให้เป็นการอุ่นเครื่อง

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากน้องแบมพิชญานินนะคะนอกจอนอกใจนะเมื่อสักครู่นี้นะคะมากันต่อค่ะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคุณผู้ฟังนี่ชอบดูคอนเทนต์เขานะใน TikTok นะเออเขาแบบร้องเป็นแบบบิออนเซ่ด้วยนะเลิศนะแต่ว่ารอบนี้เพลงของเขาเนี่ยดีฟและดาร์กเช่นเคยนะคะกับเล่าบอกเคยคุณผู้ฟังม่อนวรวิทย์จากจอห์นนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดชค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานเพลงใหม่จากน้องม่อนวรวิทย์นะคะจากจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังกับเล่าบอกเคยใครฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันจี๊ดมันโดนนะคะก็ขอกันเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างนะคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยพี่อนันต์จากโคราชบอกว่าอยากฟังงานวัดบ้านเรานะคะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะฟิชชิ่งกับน็อตทอยนะอยู่ในฮิตที่3นะคะล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวงานจากโจอี้โพสิตฟิชชิ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักจังนะคะงานจากพี่พีเสด็จนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95ขอมาหลายข้อความเลยนะคะก็เปิดส่งท้ายนะคะในช่วงท้ายรายการกันละกันนะคะตอนนี้ 23:52
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณ

0: เราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามานะคะงานจากทีโบนเธอเห็นท้องฟ้านั้นใหม่นะคะแล้วก็ลาไปด้วยเพลงนี้เลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลนะคะ4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครที่นะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะที่ปทุมนะคะกับงานนี้ Food and Ride นะคะแล้วก็ส่วนใครที่คิดถึงกันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้ววันอาทิตย์ค่ะนะคะวันอาทิตย์ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะในช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 นมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ

0: สามผลงานเพลงวันนี้ในวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะศุกร์หันษานี้นะจ๊ะสามผลงานเพลงค่ะโอ้ละหนอก้องห้วยไร่นะคะตามมาด้วยสาวเมืองการจากสิงโตนำโชคและปิดท้ายด้วยนิดหน่อยนะคะอยากให้เธอรักฉันหน่อย สามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้เป็นวันพิเศษที่พรุ่งนี้ก็คือนับเป็นวันพรุ่งนี้แล้วแหละก็คือวันเสาร์แล้วนะคะเป็นวันที่เราจะได้เจอกันในกิจกรรมมหานคร Family นะคะก็จะมีพี่ลูกตามีผอ.วสุและจัญญานะคะแล้วก็อีก2ศิลปินจากแกมมี่โกค่ะแบมพิชัยพิชยานินนะคะและ MM ปวีด้วยนะคะจะมีมินิคอนเสิร์ตนะโดยที่ก็จะมีน้องเมย์และพี่ลูกตาลแล้วก็พี่ลูกตาลแล้วก็น้องเมย์และน้องเมย์พี่ลูกตาลเห็นมั้ยมาเยอะแยะเลย มีกันประมาณนี้นะคะในช่วงมหานคร Family ประจำเดือนกันยายน2569นะคะกับ Food and Light จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็จะไปที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะจังหวัดปทุมธานีใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในกิจกรรมครั้งนี้จะนำแฟนรายการผู้โชคดีนะคะไปอิ่มฟินกับทริปนี้ทั้งไหว้พระทำบุญเสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวเลยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะจะพาไปตะลุยชิมร้านเด็ดค่ะณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยนะคะจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เลยนะณวัดโบสถ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีมินิคอนเสิร์ตนะของพวกเราทั้งหมดด้วยนี่นะ อยากเห็นพ่ออวสุร้องเพลงเหมือนกันเนาะ ไม่ยอมร้องแน่เลยอ่ะเออนะกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่เปรี้ยวๆแบบนี้ต้มยำโบราณนะคะจากเจ๊สีสามโคกก็มาพบกันได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่อง

เติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะคะน้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะจ๊ะนี่ใครที่อยากจะมาแบบว่าเอ๊ะอยากจะมาให้กำลังใจอยากจะไปอยู่แถวนั้นอยากจะแวะมาหาก็จริงๆก็มาได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้โชคดีก็ได้ก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาแค่ว่าเขาได้เที่ยวฟรีเท่านั้นเองส่วนใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะมาอยากจะมาเจอกันก็มาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะโทรมาได้เลย022481366จริงๆก็โทรได้ตั้งแต่เพลงแรกแล้วแหละโทรได้เลยนะอยากจะมอบเพลงให้ใครนะคะกับบรรยากาศฟิลนี้มีบางท่านนี่เขาเพิ่งเนี่ยอสมทเขาเพิ่งมีการเลี้ยงเกษียณอายุกันไปไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครต้องเลี้ยงเกษียณเองหรือเปล่านะคะก็โทรมาขอเพลงกันได้นะจ๊ะ022481366นะคะกับผลงานเพลงนี้ขอแบบกระชุ่มกระชวยบ้างแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องตื่นแล้วเด้อช้าเนี่ยจัดรายการเสร็จ2:00ใช่ไหมก็จะได้นอนสัก4:00ก็จะตื่นเท่าไหร่นะ7:00สบายยืนดูแดดยัน8:00ไปเลยจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขออนุญาตประกาศเรียกสายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าสายที่โทรเข้ามา 2-3 สายที่เนี้ยหนูโทรกลับไปไม่รับสายหนูฮัลโหลไปไหนกันหมดไม่เข้าใจงั้นขออนุญาตนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้ผ่านทางโซเชียลนะคะสวัสดีพี่ช้างด้วยพี่นางหนูวันค่ะพี่เลิฟสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วรัญญานะจ๊ะสาวเกาหลีพี่เสด็จด้วยได้มั้ยคะพี่เมคะนะคะสวัสดีพี่วรรณีด้วยนะคะสวัสดีพี่เสือนะคะสวัสดีพี่เสือ10ตัวพี่สุนิสามาแล้วบอกว่าขอเพลงไดอารี่นะคะจากเอสปรัชญาด้วยเอ๊ะเพลงนี้เอามาฝากกันหรือยังเนาะไม่คุ้นเลยสวัสดีพี่ปณิธาประธานสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณเมย์และทีมงานลุงต้อยสวัสดีจ้าตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมาแล้วใช่ไหมมารับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่มั้ยเนี่ยอีกทีนึงโทรแล้วไม่มีเสียงเลย เดี๋ยวให้น้องกวางเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบรายการสดด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราติดต่อกลับไปเนี่ยมันจะมี2แบบ1สายก็คือแบบโทรได้โทรติดโทรไม่ติดอะไรยังไงก็ต้องเช็คกันนิดนึงได้หรือยังลองดูนะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อบูค่ะ
1: ชื่อบูค่ะน้องบูสบายดีไหมคะ
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: เคยคุยกันแล้วค่ะรอบนึงค่ะ
1: อืมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กับใคร
2: ตอนนี้ก็กำลังนอนรอฟังเพลงของพี่รอฟังเพลงค่ะ
1: แล้วทำไมรอบแรกโทรไปหายไปไหนอ่ะ
2: ก็พอนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับต่างจังหวัดเลยค่ะไป
1: นึกว่าวับ
2: ไปประจวบกลับมา
1: เออเมื่อกี้เห็นโทรเข้ามาพอทีมงานโทรกลับอ้าวบูหายไปแล้ว
2: ไม่เห็นก็รอสายเหมือนกันเพื่อไม่เห็นโทรกลับมาจะ
1: ใช่เหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ยอุตส่าห์โทรนะเออแต่ไปประจวบมา
2: ใช่ไปประจวบมาเพิ่งกลับมาเมื่อวันพฤหัสค่ะ
1: อืมแล้วมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างล่ะ
2: ก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าไปแค่แบบไปเที่ยวเฉยๆค่ะแบบไปกินข้าวกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ไปกินข้าวกับคุณพ่อแต่ตอนนี
2: ้ฉลองวันเกิดเลี้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลัง
1: ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้ว
2: ใช่ค่ะใช่เล
1: ี
2: ้ยงฉลองวันเกิดย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเกิดวันที่9กันยาเพิ่งผ่าน
1: อ้าวเหรอ Happy Birthday นะจ๊ะผ่านไป10วันเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเออเรายังไม่เอาแบบ Happy Birthday แบบฟิลสไตล์ของพี่เนาะไม่ต้องดีกว่าเอาไว้ก่อนเอาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงไหนคะ
2: อ
1: ั
2: ศงไข่ค่ะของพี่อิ่งรัตติการ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ให้พี่มีสุดสวยค่ะ
1: อุ้ยปากหวานเอาไปสัก10เพลงในวันนี้เลยหยอกหลอกหยอกหยอกหยอกอะสงสัยนะอะสงสัยอะสงสัยโอเคได้เลยได้เลยในช่วงสายชิวๆใจเน
2: าะ
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะในช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำๆบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพค่ะ

0: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้นะคะใครที่ปวดต้นคอโอ้ยปวดเองแล้วเนี่ยบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งนานจอนานแบบนั่งหน้าจอนานนานดูโทรศัพท์นานๆขับรถนานๆไปเล่นกีฬานะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมของเขานะคะเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นะคะเพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมอีกนะขนาด3กับอีก6ขวดอันนี้คือแถมนะจ๊ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจโทรเบอร์นี้แล้วก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เปิดต้นชั่วโมงมานะคะกับโอ้ละหนอไปแล้วเนาะจากพี่ก้องห้วยไร่ใช่ไหมเกิดเป็นลูกฉันมีบุญมีงานแล้วก็ต้องมีหมอลำนี่นะเราก็พาไปอีสานบ้างอีสานเมืองม่วนนะคะจากคู่แฝด OA ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟม

0: ธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจัญญาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะอยากจะให้กอดตัวเองให้แน่นที่สุดแน่นที่แบบแน่นนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยกันมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองสัปดาห์ถัดไปเราอาจจะห่อเหี่ยวเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยซะเหลือเกินไม่มีแรงแล้วเนอะเพราะว่าบางคนเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะเหมือนน้องเมย์นั่นแหละไม่ได้หยุด วันหยุดคืออะไรไม่เคยสะกดคำว่าวันหยุดเลยนะนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเติมกำลังใจนะให้เราแบบมีกำลังใจได้เสมอเลยแล้วถ้าใครที่แบบเงินเดือนออกแล้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกครึ่งมันจะครึ่งเดือนใช่ไหมบางที่เขาออกครึ่งเดือนทีหนึ่งเออก็แบบให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะได้กินในสิ่งที่ตัวเองชอบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกรุบกริบนะมันจะทำให้เราเนี่ยมีแรงกำลังแรงใจนะความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะช่วงนี้สาระดีๆจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ชอบเนี่ยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์ด้วยอยากจะบอกอยากจะเตือนหลายครั้งเหมือนกันว่าชอบเหลือเกินสั่งอาหารมาเยอะๆซื้อของมาเยอะๆทีเดียวเพราะว่ากะว่าไปจ่ายตลาดทีเดียวไงเออแล้วก็ชอบคือบ้านน้องเมย์อ่ะไม่ทำกับข้าวก็จะซื้อแบบพวกอาหารสำเร็จรูปที่เขาแบบทำกับข้าวมาแล้วอ่ะมันก็ไม่จะเรียกว่าสำเร็จรูปได้ไหมก็คืออย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเป็นผัดกะเพราเป็นสลัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นซื้อมาเยอะๆพวกแกงพวกผัดผักพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไปซื้อมาที่แม่ค้าเขาทำไว้แล้วอ่ะใส่ถุงใส่ห่อมาถุงร้อนอย่างนั้นอ่ะเออนะแล้วเราก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการกินอาหารข้ามคืนอ่ะยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วบางคนคิดว่าไม่บูดเนี่ยก็คือกินได้เออบางคนเข้าใจแบบนั้นแต่วันนี้จะพาไปเปิดความจริงค่ะว่ามันเป็นภัยเงียบนะคะในการที่เราเนี่ยตัวอาหารเป็นพิษเคยได้ยินไหมคือมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะมีแบคทีเรียอยู่ข้างในหลายคนมาคิดว่าเอ้ยอาหารที่มันกลิ่นไม่บูดอะรสชาติยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าทานได้ทันทีแต่ความจริงแล้วนะคะอาจจะมีพิษอยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะข้าวผัดเออเขาบอกว่าข้าวผัดเนี่ยถ้าสมมติว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะมีน้ำมันกับอะไรสักอย่างมันรวมกันแล้วมันสร้างเป็นสารพิษเข้าไปในร่างกายได้นะเออแล้วก็บางคนเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อผิดๆเลยแหละที่คิดว่ากลิ่นปกติคือปลอดภัยเพราะว่าแบคทีเรียบางชนิดนะคะสร้างสารพิษได้รวดเร็วแม้อาหารจะมีกลิ่นหรือมีรสชาติปกติความจริงทางการแพทย์นะคะอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยหากตั้งเอาไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงแบคทีเรียเนี่ยมันจะเริ่มสร้างแล้วมันจะเริ่มสร้างสารพิษแฝงเข้าไปนะคะแล้วก็ลงไปละคือสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายมันคงเก็บได้แหละวางกับพงกับข้าวเอาไว้ในตู้ข้าวนะแต่เดี๋ยวนี้สารพิษมันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าของที่เอาไว้ปลูกหรืออะไรต่างๆนู่นนี่นั่นมันโอ้มันมีสารพิษอยู่รอบตัวเราอ่ะแล้วก็ช่วงนี้สังเกตไหมว่ามันมีโรคแปลกๆเกิดขึ้นใหม่เยอะมากเราตามแทบไม่ทันอยู่แล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็บอกว่าเออก็แช่ไว้ก่อนแล้วก็นำมาอุ่นร้อนก็จะกินซ้ำได้นะมันไม่

สามารถทำลายสารพิษเหล่านี้ได้นะคะ 2. เลยกดเหล็กกู้ชีพนะคะเมื่อมีอาการที่อาหารเป็นพิษนะคะก็คืออะไรบ้างมีอาการอาเจียนนะท้องร่วงท้องเสียเราจะต้องจิบน้ำเกลือแร่นะคะทีละน้อยแต่บ่อยๆไม่ใช่กินเอือกเดียวหมดนะกินทีละน้อยและบ่อยๆนะคะเพื่อชดเชยน้ำและแร่ธาตุที่เสียไปห้ามดื่มรวดเดียวนะคะอันนั้นมันจะไปกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาเจียนขึ้นห้ามกินยาหยุดถ่ายเองเด็ดขาดบางคนบอกว่าเออเนี่ยมันอุ้ยท้องเสียฉันก็เลยไปสั่งยาหยุดถ่ายนั่นแหละสารพิษมันเลยตกค้างอยู่ในร่างกายเพราะเราไปสั่งหยุดมันเอาไว้ใช่ไหมกินยาหยุดถ่ายร่างกายก็สะสมเชื้อโรคสะสมสารพิษอยู่ในลำไส้นานขึ้นปล่อยให้ร่างกายของเราขับเชื้อออกมาดีกว่านะคะมันปลอดภัยกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่อยๆจิบเกลือแร่ทีละน้อยทีละน้อยและบ่อยๆยึดหลักเลยนะว่ากินสุกร้อนสะอาดปรุงสุกใหม่เท่านั้นนะคะการเก็บอาหารให้ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนี่ยโดยเฉพาะเด็กทารกเด็กเล็กผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดส่วนคนที่สมบูรณ์แข็งแรงดีถ้ารักสุขภาพตัวเองก็ให้หลีกเลี่ยงด้วยละกันนะคะฝากเอาไว้นะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะชั่วโมงหน้าน้องเมย์ยังขอสายหน้าไมค์อยู่นะสายยังว่างนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งช้าๆ022481366นะคะจะได้มาพูดคุยหน้าไมค์กันในช่วงนี้ด้วยนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเด็กชายอะไรฮะ
3: เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์คร
0: ับ เด็กชายสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์เห็นไหมพอบอกว่าเด็กชายแล้วน่ารักจะตาย
3: ครับ
0: น่าเอ็นดู
3: ก็น่ารักเหมือนกันครับ
0: อะไรนะคะ
3: เด็กหญิงเมย์ก็น่ารักเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: คร
0: ับ โอ้ยทำไมวันนี้สายหน้าไมค์ชมกันเก่งเหลือเกิน
3: เออฮะโอ้โหนานๆได้คุยกันนะครับ
0: ครับ
3: น้องเมย์ครับ
0: ครับผม
3: เป็นปีแรกที่มาคุยกับน้องเมย
0: ์ค่ะ
3: ครับผมสายไม่ว่างฮะสายไม่ว่าง
0: ตอนนี้ว่างแล้วนะ
3: ครับ
0: ไม่ว่างจริงๆไม่ใช่คนละเพลงอ๋อแต่พี่สมศักดิ์ทำอะไรอยู่จ้านอนดึกนอนดื่น
3: ตอนนี้ผมไปงานสีดำมาก็เพิ่งกลับมานะฮะ
0: เออช่วงนี้แปลกมากเลยอ่ะคนรอบตัวไปงานสีดำหมดเลย
3: กรุงบุรีนะฮะ
0: ทีมงานหนูทีมงานหนูคุณแม่เพิ่งเสียเฮียที่รู้จักคุณพ่อก็เพิ่งเสียเมื่อวานนี้เลย2คนแล้วก็เมื่อวานด้วยเหมือนกันเป็นอะไรนะผู้กำกับละครก็เสีย
3: ครับ
0: เออ
3: แล้วเสร็จสีดำแล้วครับบ้านผม
0: หนูยังไม่ได้ไปสักงานเลยเนี่ยหนูไม่ว่างสักทีเนี่ยหนูก็ได้แต่แบบส่งเงินไปช่วยแทน
3: เสร็จแล้วก็ผมไปสีดำมาก็ไปนี้มาเจอน้องเมย์ตรงนี้ก็เลยขอเพลงดูนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ม
3: ันดูทำยังไงฮะ
0: คะ
3: ไม่รู้ทำยังไง
0: ไม่รู้ทำยังไง
3: แล้วตรงนี้นะเป็นน้องสาวผมด้วยฮะ
0: อ๋อ
3: ครับผม
0: ค่ะก็ที่ไปงานขาวดำก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนหรือเปล่าต้องทำอะไรอีกเปล่า
3: พรุ่งนี้ก็จะไปก็ช่วยเขาตำรวจเลยครับ
0: ครับทั้งวันเลยเหรอคะ

0: นานแค่ไหนจะจากกันเมื่อไหร่อะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: วัน
0: ้
1: เกิดเรารู้วันตายเราไม่รู้ครับ
0: นั่นน่ะสิบางค
1: ค
0: น
1: รับ
0: เนี
1: ผ
0: ่ย
1: ม
0: เขาคือมันมีคำพูดหนึ่งดีมากเลยเขาบอกว่าให้คิดซะว่าอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปเราจะได้ทำทุกวันให้มันมีคุณค่าที่สุด
1: ใช่ครับ
0: เราจะได้เห็นคุณค่าของทุกวินาทีเลยจริงๆอะเนาะ
1: ครับผมเมื่อคืนนี้ผมจะคุยว่าผู้กองสายน้อยนะฮะก็ไม่ได้ไม่ว่างครับ
0: อ่ะตอนนี้ว่างแล้วไงช่วงน้องเมย์
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะ
1: ผมก็น้องเมย์ว่างครับพอดีผมมาจากสีดำเนี่ยท่านนอนผมได้ยินเสียงน้องเมย์ก็เลยโทรไป
0: โอ้
1: น
0: น่
1: ะ
0: า
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ักมากเลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: พอบอสองลูกอีสาน
0: พอบอสองลูกอีสานนะขอมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสายและน้องเมย์ด้วยนะครับ
0: มอบให้แนวหน้าด้วยเนาะ
1: ครับผมแนวหน้าด้วยฮะ
0: แนวหน้าแนวหลังแนวอะไรนะหน้าแน
1: หม
0: ว
1: ดแล้วหมดแล้วผมก็เคยเป็นแนวหน้ามานะฮะ
0: จริงเหรออยู่แถวไหนล่ะตอนนั้น
1: อ๋ออยู่กรุงเทพมหานครครับสี่แยกเกียรติกายบางกระบือครับ
0: อ๋ออยู่ถนนทหารแถวนั้น
1: ครับ
0: โอเคโอเคอยู่ทบเหรอจ๊ะ
1: ทบ
0: ทบเหมือนกันเราทบเหมือนกันเผื่อเราอาจจะเคยไปร้องเพลงอยู่แถวๆนั้น
1: แยกเกียรติกายครับ
0: อ๋อโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: จะผม
0: พูดตามนะน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่งานข่าวดำเยอะจริงๆนะคะมีทั้งทีมงานบริษัทน้องเมย์เนี่ยก็คุณแม่เพิ่งเสียนะคะแล้วก็มีเฮียก็คือเป็นครูสอนร้องเพลงของหม่าม้านะคะเขาก็คุณพ่อเพิ่งเสียเหมือนกันแล้วก็มีเนี่ยแหละผู้กำกับละครที่น้องเมย์เคยสอนน้องเมย์เล่นละครอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะก็อันนั้นก็เพิ่งเสียเหมือนกันช่วงนี้แบบเยอะมากจริงๆแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาช่วงที่เขาป่วยอย่างเงี้ยคุณหมออาจจะบอกอาจจะมีการแจ้งคนที่เป็นโรคร้ายแรงต่างๆคุณหมออาจจะมีการแจ้งว่าอยู่ได้อีกกี่วันอยู่ได้อีกกี่เดือนอยู่ได้อีกกี่ปีเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องทำทุกวันให้มันดีที่สุดอะแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดซะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยากรักใครเราก็บอกรักเขาไปรู้สึกว่าอยากจะมอบความหวังดีให้กับใครก็มอบความหวังดีให้กับเขาได้เลยอย่ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยวันนั้นที่เราไม่ได้ทำหรือว่าเวลาที่เราทะเลาะกันทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านหรืออะไรก็ตามเคยเอาจริงๆนะตามประสบการณ์การเป็นกู้ภัยนะหลายครั้งมากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วญาติมักจะพูดว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาอยากจะจุดๆๆเองอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากได้ยินบ่อยมากๆว่าเขาเพิ่งบอกว่าเขาจะทำอันนี้เองเขาเพิ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนรู้คุณค่าของชีวิตจริงๆแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักกันเมื่อยังหายใจดีกว่าที่เขาจากไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าเอ้ยทำไมไม่ได้ทำดีให้กันเนาะหรือบางทีเพิ่งทะเลาะกันก่อนออกจากบ้านแล้วแบบโอ๊ยไม่ทันได้พูดดีๆกันเลยยังไม่ทันหายโกรธกันเลยอย่างเงี้ยทะเลาะกันเนี่ยน้องเมย์จะบอกคนทุกคนเวลาที่อยู่ใกล้ตัวน้องเมย์จะบอกเลยว่าทะเลาะกันอย่าเดินหนีให้อยู่ในบริเวณเดิมอย่าเพิ่งเดินไปจนกว่าเราจะดีกันเมื่อไหร่ค่อยแยกได้โอเคเราจะได้สบายใจว่าถ้าวันหนึ่งเธอแบบนั้นเราจะไม่คาใจอยู่แบบนี้นะคะอ่ะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะเราแบบกลับเข้าสู่กรมทหารกันดีกว่าเพราะว่า2ลูกอีสานนะคะแนวหลังยังคอยจดหมายจากแนวหน้าอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกจ้า

0: มาเช็คกันดีกว่านะคะว่าทุกคนฟังเพลงนี้กันหรือเปล่านะคะให้ทายว่าเสียงนกที่ได้ยินคือเสียงนกอะไร ผลงานเพลงนี้นะคะคิดฮอดผาแดงค่ะจากจินตลาพุ่นลาบนะคะสังกัดแคทไนสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามมีคนบอกนกกระปูดใช่เหรอไม่น่าร้องงี้นะใช่เหรอกาว่าวหรือเปล่าไม่รู้ลองเดาดู ในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต2ผลงานเพลงนี้ค่ะดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาโดยพี่อ้อมสุราธานีและคนึงนิดจากปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: We'll be right back.

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาจ้ายางแผ่นดิบนะคะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง่82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาท50สตางค์และน้ำยาง79บาทเท่าเมื่อวานทั้งหมดเลยไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะวันนี้ไม่มี SMS เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะสวัสดีขอบคุณไปยังพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะคุณมีนจากบางกะปิพี่อ้อมสุราพี่เฉลิมพลลพบุรีพี่ขวัญสุโขทัยพี่จงรักนะคะจากกระบี่พี่แหลมจากตรังพี่วอนจากเมืองกาญนะแล้วก็มีพี่จอยจากนครพนมพี่พลจากสุโขทัยด้วยนะคะรวมกับทุกเสียงทุกสายที่โทรมาสายหน้าใหม่ในวันนี้ด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ใครที่เป็นผู้โชคดีก็มาเจอกันนะจ๊ะก็9โมงอ่ะเนาะน้องเมย์ก็ต้องตื่น7โมงอ่ะเนาะแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนาะเรายังไม่นุ่งไม่นอนกันอ่ะเนาะ ต้องลาไปก่อนละจ้าขอบคุณสถาบันการเงินด้วยนะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสบยอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานจากวงชาตรีรักครั้งแรกแล้วก็มีแนะนำเข้ามากับเพลงพูดลอยๆนะคะจากอัศนีวสันด้วยเห็นเขาเพิ่งแบบปิดคอนเสิร์ตกันไปแล้วใช่ไหมนะใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรเปิดให้ฟังแทนก็แล้วกันในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะย้ำๆเลยว่ารักกันเมื่อยังหายใจนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ารถนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟครับไม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์แล้วก็เรียกพี่ได้ใหม่นะครับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับขอบคุณแฟนเพลงครับดวงแอลยอดรักสลักใจนอนฟังเสียงฝนนะครับพี่ไต่อรไทยเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงวันนี้ผมก็มาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนที่หนักมากๆนะครับผมอ่ะใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยนะครับแนะนำตัวกันหน่อยครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณครับสินกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยฮะทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่เออินทิราครับพี่สว่างสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมพี่บุษยาพี่บางปลานะครับน้องแชมป์พี่ระวิกรนะครับแล้วก็

0: สวัสดีครับพี่จรูนครับพี่สุฮอกเกนบูมครับทุกท่านนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์อย่าลืมนะครับหลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับวันนี้น้องกวางกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% เชื้อแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ดไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ต้องมนตรานะครับจากน้องแป้งร่ำศิวนารีนะครับอ่ะทักทายครับทุกท่านครับพี่อาทิตย์ครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัฒน์ครับพี่ระวิกรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะครับที่ทักทายกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่ระวิกรบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ได้ไก่บ้านต้มขมิ้นร้อนๆสักถ้วยคงจะเป็นหน้าดูนะฮะโอ้ยนะจริงๆนะครับบรรยากาศปรับได้เลยฝนตกอากาศเย็นๆนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะโอเคครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับพี่เล็กสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: พี่เล็กทำไร
4: อ๋อคิดเลย
3: เหมือนเดิม แต่ว่าฝนไม่ตกเนาะ
4: ฝนตกมาแต่เล่นแต่นี่พอทักได
3: ้อ๋อตอนนี้ก็สบายๆนะ
4: ไม่สบายหรอกไม่แน่
3: อืมก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหม
4: ครับไม่แน่ว่าใจหลวงหรือรถ
3: อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้พี่เล็กฟังเพลงแล้วก็รีบกรีดยางนะเผื่อไว้เนาะเผื่อไว้ก่อน
4: ครับ
3: นะครับพี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
4: ฟังเพลงน้องเมย์ไม่ได้ใจชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะไม่ได้ความนานแล้วเพลงน
3: ี้อืมไอ้ยะเพลงนี้ดีนะเพลงนี้ดีนะเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: เอาหมอปลายถูกเชื่อถูกใช่ก็เลยกันพี่เต้ได้น้องกว้างไม่น้อยของพี่ดีวัดด้วย
3: นี่เฮ้ยน้องกว้างไม่น้อยด้วยนะได้ครับผมพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ครับ
3: ขอบคุณครับผม
4: ครับขอบคุณครับ
3: ครับนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นั่นเองนะฮะขอเพลงน้องเมธิชาครับไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมจัดให้ฮะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุน

0: ผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชยานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

แสงจันทร์นะครับจากมาริฮวน่าครับก่อนหน้านี้ครับสแตนบายหล่อนะฮะนิวคันทรีแล้วก็ติงค่ะนะครับน้องมาซีนานิวคันทรีเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะจัดไปครับผมอ่ะก็ตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับพี่สุนิสาครับพี่จันเพนครับพี่ศรีวิไลพี่สุภวัตพี่อาทิตย์นะพี่รวิกรนะครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะน้องแชมป์สวัสดีครับแล้วก็คุณพี่ JR ใช่ไหมครับ JR ทันสกุลนะครับบอกว่าขอสอบถามชื่อเพลงหน่อยได้ไหมครับเพลงที่ร้องว่าอะไรนะเลิกเลยเป็นอย่างนี้ต้องเลิกเลยชื่อเพลงอะไรนะครับเสิร์ชหาไม่เจอนะฮะเลิกเลยเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอะยังไงผมให้น้องเสิร์ชหาแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนนครนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่วันวิสาครับไอ้บ่าวนะฮะทักทายครับผมนครหานนะฮะสวัสดีครับนะพี่ปาริตาด้วยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากเหมือนเดิมครับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะครับราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับชั่วโมงหน้าโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจ

0: เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กราบสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับก่อนที่เราจะไปรับสายครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนน้องแชมป์สวัสดีครับผมบอกว่ารอสายครับเอ้านะฮะก็เดี๋ยวยังไงให้น้องหลังใหม่นะครับเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าใครที่สะดวกรับนะครับสวัสดีน้องดาราวัน A Loving นะฮะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับพี่ยุพาจากพัทลุงพี่สุมาลานะฮะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ปาริตาด้วยนะฮะมีใครอีกขอดูสิพี่วันวิสาพี่วิชัยพี่จรัญนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ครับ1สายไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองไปรับสายกันดูไหมนะครับฮัลโหลฮัลโหลนะครับสายหลุดไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสายจากพี่กะทินะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับตอนแรกโทรศัพท์มานะฮะก็เป็นสายแรกนะครับที่โทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางก็เลยเรียกว่าเอาสายนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้นะครับในช่วงของพาเรทครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นเพลงที่ขอมาก็คือเพลงเมียพี่มีชู้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของอาชัยเมืองสิงห์น้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนะครับทั้ง3ท่านเลยนะฮะรับรองว่าแนวตืดๆมันๆแน่นอนครับจัดไปครับทั้ง4เพลงเลยเดี๋ยวผมจัดให้ขอเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นทำนองที่เร็วมากๆเลยนะฮะจัดไปครับเริ่มต้นกับบทเพลงแรกเลยนะครับเพลงนี้เลยครับ

กลิ่นหอมของเธอยั่วยวนชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่งอึดใจแล้วเราคงต้องจากลา

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับแนะนำเพลงกันก่อนฮะมีครบซ้อนวงแอลกอฮอล์นะครับเด็กพี่มีชู้จากวงไอ้น้ำแค่โสดจากโซโลอิสนะครับแล้วก็เมียพี่มีชู้ครับอาชายเมืองสิงห์ฟิชเชอริ่งน้องใบเตยน้องจ๊ะอาสยามนั่นเองนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจอกคิวฮิตกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้าให้ลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูซิวันนี้เป็นวันศุกร์เข้าวันเสาร์ใช่ไหมครับทำท่าฮักจากบิ๊กทศพลครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่นั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงทักทายกันหน่อยฮะพี่สาวครับพี่หนูวันพี่ CEO สวนยางนะครับพี่วิชัยนะฮะสวัสดีครับผมน้องแชมป์นะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกกิวิทครับทำท่าฮักบิ๊กทศพลครับ
0: จอกิวิท
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไป
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นแผลในใจจากวงไมโครนะครับแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะก็ถือว่าเป็นวงร็อกยุค90 80เลยนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่รัตดาขอเพลงน้องสยามโมด้วยใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์นะครับพี่มิตรชัยหรือว่าไอ้กว้างครับพี่ CEO สวนยางนะพี่หนูวันทักทายครับพี่ยุพาพี่อะไรก็ได้นะครับน้องแชมป์นะฮะสวัสดีครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แดงนุชจีราใช่ไหมฮะเพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคลื่นแต่น้องแพรชนานะครับขอกำลังใจจากหนูเล็กกะกาฟิจิวิ่งน้องวินวรพัฒน์กำลังใจที่เธอไม่รู้อาจารย์เสถียรทำมือนะครับแล้วก็กำลังใจจากวงโฮปนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงให้กำลังใจทั้งสิ้นทั้ง4เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีนะครับผมเพชรพุ่มพวงก็อยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านที่โทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางนะฮะก็เบอร์เดิมนะครับ022481366หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่ใครสะดวกพิมพ์แล้วก็มาทักทายกันนะครับสวัสดีครับทาง LTM FM 95ด้วยนะครับคุณแม่บุญทรัพย์บอกว่าคุณแม่ฟัง95ทุกวันเลยครับตั้งแต่2ทุ่มใช่ไหมฮะตั้งแต่2ทุ่มแล้วก็มีหลับไปด้วยจนฟังถึงช่วงพี่แหม่มต่อนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับพี่สุชาดาพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่สว่างครับพี่สุภัทราสวัสดีครับทักทายครับพี่จิราพร

พี่ธารัตน์ตังโมพี่จุ๊บแจงนะฮะพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงนุจิราใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงอ่ะสวัสดีพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่กินกาแฟก็มากินกล้วยทอดกันนะจ๊ะจัดไปเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับเป็นสบายๆไม่ใช่สบายๆของพี่เบิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นแนวสบายๆที่เราเปิดกันทุกครั้งในเวลาชั่วโมงนี้นะครับจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับผมว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วอ้าวสมมติว่าช่วงนี้บรรยากาศฝนตกด้วยใช่ไหมครับฟังเพลินๆหลับสบายแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความใหม่ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็ DPA นะฮะหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจนะครับได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับผม4เพลงจัดให้นะครับเพลงสบายๆแม้ว่าจะเป็นเอิ้นอ้ายไหนเด้อยามเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำนะครับเอิ้นสั่งน้องเออนุชานะแม่ห้างมหาเสน่ห์พี่ลูกแพรมไหมไทยนะครับจีหอยนะฮะพี่พิษเดือดนะฮะ4เพลงสบายๆนี่บอกแล้วสวัสดีพี่นุ่นกฎชพรนะฮะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับบอกว่าขอแบบสบายๆกว่านี้อีกได้ไหมครับดีเจนั่งนิ่งเกินค่ะเอ้าก็เป็นเพลงสบายๆจะเต้นทำไม นะนั่งสบายๆกันดีกว่าเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์นะฮะพี่นันทาครับพี่เยเฮอร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญทรัพย์นะครับบอกว่าต้องมีเพื่อนมานั่งด้วยเหรอนะครับเป็นช่างครับเป็นช่างนะเป็นช่างซาวด์เอนจิเนียร์ของเรานะครับในห้องส่งของเราเนี่ยผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะผมอยู่กันหลายคนนะฮะก็มีทั้งโคโปรแกรมนะครับจัดเพลงรับสายดูจิงเกิลนะแล้วก็มีซาวด์เอนจิเนียร์นะครับคอยดูแลหลายๆอย่างด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องเจมส์อัครินใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่อรวรรณทักทายครับพี่สันทัศน์พี่สุมาลานะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอด้วยนะครับเวหาใช่ไหมครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่แดงบอกว่าเมื่อใดจะเปิดจอประกาศเจ้านะครับโอ้ยจังหวะยังไม่ได้เลยตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ในลิสต์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากๆครับที่ขอเพลงกันมานะฮะพี่เยื่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะฮะวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ณตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะครับลูกทุ่งมหานครจัดกิจกรรมสุด Exclusive นะฮะ Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินนำแฟนรายการผู้โชคดีร่วมทริปอิ่มฟินไหว้พระทำบุญแล้วก็เสพบรรยากาศสุดคลาสสิกครบจบในทริปเดียวนะฮะสำหรับทริปนี้จะพากันไปตะลุยชิมร้านเด็ดณตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีพร้อมเดินทางไปเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์นอกจากนี้ครับในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินแกรมมี่โกนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบมพิชญานินท์แล้วก็เอ็มปูบีนะครับร่วมด้วยเหล่านักจัดรายการที่จะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ้งวาสุและจัญญานะครับน้องเมธิชาน้องลูกตาลนะโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเจ๊สีสามโคกแล้วพบกันนะครับร่วมสนุกเล่นเกมเพื่อลุ้นทริปเที่ยวฟรีได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ LTM FM 95ด้วยแล้วกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหลดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะครับที่ทักทายกันเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกุไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาสัก6โมงเกือบ7โมงแล้วนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่นุ่นกฤษพรนะครับผมบอกว่าอยากเห็นหน้าช่างจังเลยนะครับจะลองเหมือนพระเอกซีรีส์ AI หรือเปล่านะโอ้จริงนะยิ่งช่วงนี้คือ AI มาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นละครการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบมาแรงจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับยังไงก็ต้องดูดีๆนะอย่างช่วงนี้คือแบบเป็นยุคของ AI บางอย่างจริงไม่จริงก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีอันนี้จริงๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่แมวคนดีนะครับทักทายครับพี่จิรวรรณพี่ธีรพงศ์พี่จินดานะครับทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้แล้วกันนะฮะพี่สุภัตรานะครับทักทายครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมที2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินทร์และเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็น

อรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องขาพี่น้องกลับมาอีกแล้วดิฉันเองดีเจแก่ๆอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพและน่ารักรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นหน้าดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังมีหัวเราะบ้างเล็กน้อยพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองมีความสุขนะคะกดไลค์เมตตาให้กับบุรีรัตน์หน่อยได้ไหมอ่ะหนึ่งนะทักทายก่อนเดี๋ยวพี่น้องนะคะจะไม่รักไม่คิดถึงทุกสิ่งอันจริงๆนี่เลยมานี่มานี่ไวๆเลยทักก่อนก่อนจะรายงานเรื่องอื่นนะคะต้องทักทายคุณมานะใจดีอรุณสวัสดิ์คุณประพัสสรจิราพรพันธ์สวัสดีค่ะคุณไพโรจน์อังหินคนธรรมดาเดินดินคุณคมคายปักเขตานหนังน่ารักแฟนคลับขาประจำนะคะสวัสดีค่ะคุณหานใจหล่อคุณสายชนนิเทศคุณอติเทพผ่องนาคคุณแสงเดือนประมวลวันคุณเคยรักแต่ไม่รักเขาไม่รักหรือเราไม่รักบอกให้ชัดคนเคยรักแม่เคยรักแต่ไม่รักจะตัดพ้อก็ไม่ใช่จะอกหักก็ไม่เชิงโสดเปล่าตัวเอง สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์หน้าก้านตรงคุณวีรวัตรแก้วสีดาถามมาต่อพี่แหม่มเขาลือกันว่ามีอีกเหรอมีลืออะไรอ่ะอ๋อวงการแคลอตเหรออุ๊ยสำนักพุทธเขาปฏิเสธว่าไม่มีใครใหม่ของอย่างนี้ทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนะเออประมาณนั้นนะคะจะพูดอะไรเยอะพี่แมมสวัสดีค่ะจากคุณอุทัยวัฒนวิเชียนนะคะคุณประทีปเทพสุวรรณคนนี้จำได้ว่านครศรีธรรมราชเนาะคุณคมสันจอตอรอแล้วก็ต่อด้วยอึตึเอาข้อมูลหายพี่น้องคะกลายเป็นกรีกโยเกิร์ตอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาจะให้ดิฉันรับ

ทานเหรอคะโอ้ขอบพระคุณยิ่ง พี่แหม่มมีบริการฟรีบริการอะไรอ่ะ คุณดำรงจันทรชูคุณสุมิตรสิริโชตคุณพรทิพย์ชื่อเดียวกับแม่ดิฉันเลยคุณพรทิพย์ขวัญรอดคุณสัตย์สิธรศรีวิรัตคุณมานิตทองดีพี่น้องที่เคารพที่ส่งไลค์ส่งแชร์ส่งกดเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็ขอให้พี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับนะนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหข้อนี้ต้องระวังเลยช่วงนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศของเราเปิดจังหวัดเลยนะคะเตือนภัยระดับสีแดงอ่ะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโอ้ไอ้น้ำท่วมฉับพลันดิฉันก็ไม่กลัวน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ไปแต่ดิฉันกลัวฝนตกแช่โอ้โหถ้าแช่ทีนึงนี่นะเอ้ยคุณเห็นไหมที่นี่ก็แช่คราวที่แล้วใช่ไหมคะหัดใหญ่แล้วถัดมาก็เป็นน่านเนาะเห็นไหมท่วมหนักมากนะคะจังหวัดนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นสีแดงนะระดับสีแดงนี่คือหนักมากอะคุณผู้ฟังเตือนภัยกันเลยนะคะได้แก่ราชบุรีระยองจันทบุรีจากนี้ก็ลงไปปักใต้ค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุ้ยเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีโดนมดโดนเม็ดนั่นนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงระดับสีท่วมคือน้อยลงมาแต่ก็เสี่ยงนะนั่นคือตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโอ้ยกำลังจะไปเชียวนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดอ้าวเจสุระวังตัวเลยทอดไก่อยู่หน้าสพตราดน้ำมันกระเด็นลงไปนี่โอ้โหมีปะทุนะมันทุภาษาใต้ทุแปลว่ากระเด็นนี่กระเด็นมานี่แขนเขินเจ็บหมดนะคะแล้วก็ระดับสีส้มนี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยวันก่อนนู้นโอ้โหฝนตกหนักน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยรถไฟฟ้านะโอ้โหจอดกันอยู่บนฝั่งไม่กล้าลงไปไม่กล้าลุยน้ำนะน่ากลัวมากนะพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงก็อยู่ใต้ฟ้าต้องกลัวแหละกับฝนนะคะถัดมาเลยอุ้ยอยู่นี่คุณโกเอกบัวบานคุณพิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์คุณวรรณาสีสะอาดคุณรัชนีพันใหม่คุณสอนจินดารัตน์คุณนภาจิตลิ้มจรูนคุณไพโรจน์เสาสิริคุณวรพันธ์จันดาวงคุณรู้ฟังถามมาเนาะพี่แหม่มทำไมรอเรือชัดนักก็เป็นรอเรือไม่ใช่รอลิงไงเหมือนสงขลาเนี่ยต้องมีรอลิงไงสงขลาใช่ไหมแบบเพชรบุรีนี่อ่านว่าเพชรบุรีนะคะคนเมืองเพชรเขาเรียกว่าเพชรบุรีแต่ว่าถ้าราชบุรีแบบนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณโสภารัตนาลักษ์คุณนพพรยมพันคุณอนันต์ตันสกุลคุณปราณีโยธานักคุณสุวรรณบาลือไทยคุณดอกบัวเว้นวักป่าคุณสุนีแซ่ลิมโอ้โหรักทุกคนรักเท่ากันรักจริงๆรักจุ๊บๆมานี่วันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่19กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญโดยเฉพาะเรื่องราวทางการเมืองของไทยย้อนไปวันนี้นะปีนี้นะเอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้นะปีพ.ศ.2519เกิดกันหรือยังดิฉันเกิดแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวรู้อายุอีกคุณผู้ฟังจำชายคนนี้ได้ไหมเขาคือจอมพลที่ชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนโค่นอำนาจจากการประท้วงใหญ่จนต้องลี้ภัยจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค14ตุลาคมพ.ศ.2516วันนี้เมื่อปี2519เดินทางจากสิงคโปร์กับประเทศไทยในคราบสามเณรและเป็นชนวนนำสู่ความขัดแย้งในเหตุการณ์6ตุลาในเวลาต่อมาซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากคือออกไปเนี่ยออกไปเมื่อ
ปี2516แล้วก็เป็นสามเณรนะกลับเข้ามาเมื่อพ.ศ.2519แล้วก็พอวันที่6ตุลาก็เกิดเหตุการณ์นะคะมีผู้เสียชีวิตมากมายเป็นความทรงจำเป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วคุณผู้ฟังในวันเดียวกันนี้นะคะอีกเช่นกันเมื่อปีพ.ศ.2549คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีบิ๊กบังคุณผู้ฟังจำบิ๊กบังได้นะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นคนนี้แหละยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรปัจจุบันเนี่ยนะคะนายทักษิณชินวัตรมีภาระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปพร้อมเบี้ยปรับแล้วก็รวมเงินเนี่ยนะคะเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 17,600 ล้านบาทหลังคดีสิ้นสุดลงกรมสรรพากรก็อยู่ระหว่างนะดำเนินการสืบหาทรัพย์สินโอ้โหหายากหายเย็นหาไม่เจอนะคะเพื่อจะบังคับชำระหนี้ภาษีคืนแก่รัฐคุณผู้ฟังไม่ต้องทายว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนเพราะเขาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะประมาณนี้พี่น้องใจร่มๆไว้ดิฉันก็พยายามนะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงนะคะคุณเรนฟังจากสุราษฎร์นะคะแล้วก็คุณพานุวัฒนวิจารณ์นะคะมีคำถามตั้งมาที่ฉันตอบไม่ได้สวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชตคือถ้าตอบนี่คืออาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาละดิฉันก็เป็นคนที่ปากกับใจตรงกันใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่อยากจะพูดก็พูดไม่เถือกว่างั้นนะคะมาถึงช่วงนี้ดีกว่าช่วยผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะนี่ไปปักใต้บ้านดิฉันหมูห้องขอสูตรหมูห้องมานะคะหมูห้องเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นนะภูเก็ตแล้วก็พังงารับอิทธิพลจากชาวจีนฮกเกี้ยนพ่อดิฉันเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะแล้วก็กงเนี่ยนะคะโอ้มีจีนก็มีจีนฮกเกี้ยนนะแล้วก็แขกจากอินเตอร์เดียเนี่ยก็มีมั่วเลยดิฉันเนี่ยนะคะคุณยายก็มีมอนผสมกับจีนนั่นนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเขาก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเหมืองแร่นะคะอยู่แถวแถวปักใต้นี่แหละนะคะแม้หมูฮ้องเนี่ยนะคะจะดูภายนอกคล้ายๆกับหมูพะโล้แต่ว่ารสชาติอรรถรสของการรับทานเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหมูฮ้องต้นตำรับเนี่ยจะไม่มีผงพะโล้ไม่ใส่ไข่ไม่มีเต้าหู้เน้นรสชาติของหมูนะเวลากัดลงไปคุณผู้ฟังเป็นหมูสามชั้นนะจะเข้มข้นน้ำมันนี่นะจะกระฉูดอยู่ในปากคุณผู้ฟังเอ้ยเนื้อสัมผัสนะของหมูสามชั้นชิ้นหนาหนานุ่มหนึบเคลือบกับความมันวาวนะของการเคี่ยวต้มกับซีอิ๊วเนี่ยรสจึงเค็มหวานเปื่อยนุ่มละลายในปากมีกลิ่นหอมที่เด่นของพริกไทยกระเทียมรากผักชีนั่นก็คือสามเกินนั่นแหละพ่อดิฉันเนี่ยนะคะเป็นคนภูเก็ตก็มีสูตรหมูฮ้องสไตล์ภูเก็ตแท้ๆมาฝากนะคะเริ่มต้นจากการโคลกเลยโคลกสามเกินนี่แหละพี่น้องกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็รากผักชีจากนั้นหมักกับปูสามชั้นชิ้นหนาหนาหนาสักประมาณ2นิ้วนะหนังมีเนื้อสามชั้นมีเนื้อที่เป็นเนื้อหมูเนื้อแดงเนี่ยก็มีแทรกเข้าไปด้วยปรุงรสค่ะพอได้สามเกอหมักกับหมูสามชั้นที่ว่าแล้วเนี่ยนะคะก็ปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานยี่ห้อต้องของภูเก็ตนะอันยิ่งเข้าใจได้ดีเลยน้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปหมักไว้เลยนะคะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแหละให้เข้าเนื้อจากนั้นก็ตั้งไฟเอากระทะตั้ง มันจะได้ผัดง่ายๆเนาะเติมน้ำให้ท่วมนะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไป
เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวแบบใจเย็นๆโบราณเนี่ยนะคะมันจะมีเตาไฟที่เป็นถ่านก็จะต้องคุมเตาไฟดีๆแต่สมัยนี้เป็นเตาแก๊สแล้วสบายมากนะคะเมื่อก่อนบ้านดิฉันเนี่ยใช้เตาไฟนะประมาณนั้นนะคะก็เคี่ยวไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งแหมน้ำมันก็งวดลงมันก็กลายเป็นซอสคลุกคลิกเข้มข้นอยู่ที่ก้นกระทะเนื้อหมูก็เปื่อยนุ่มได้ที่แล้วตักข้าวสวยใส่ถ้วยเลยใช้ตะเกียบค่ะบรรจงขี้หมูสามชั้นเข้มเคลือบน้ำมันบางๆสัมผัสรสความซึมซ่าในกระพุ้งแก้มตะเกียบคู่เดิมค่ะขีบข้าวสวยสักน้อยนึงอย่าขีบเดี๋ยวอิ่มเร็วเอาข้าวสวยร้อนๆค่อยๆเข้าปากเคี้ยวรวมกันอย่างละมุนนุ่มในปากละลายที่ใจทานไปหลายๆจานคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยออกกำลังกายด้วยการวิ่งคิดจะกินนะมันก็ต้องคิดจะออกกำลังกายแล้วถ้าออกกำลังกายก็ต้องคิดต่อเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้กินของที่เราชอบมันต้องแลกกันของอย่างนี้มันจะได้อย่างเสียอย่างได้ยังไงมันต้องนะประมาณนี้คุณผู้ฟังพักสักครู่นะคะเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้ค่ะ

น้องที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้นะคะกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคืออย่างนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้มันไม่ใช่มิจฉาชีพแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเวลาเรามีรถเราซื้อรถแล้วเราไปกู้ไฟแนนซ์กู้แบงก์กู้สถาบันการเงินอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ผ่อนไปปี2ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่ไหวจริงๆแล้วนะคะเราผิดนัดชำระหนี้แล้วเราก็มีค่าปรับเราก็พยายามสุดชีวิตแล้วแหละถึงสุดๆแล้วแล้วก็ที่สุดของที่สุดบางคนเนี่ยนะคะก็เอารถไปซ่อนก็มีนะอันนั้นไม่แนะนำให้ทำนะคะผิดนะคะผิดเดี๋ยวจะโดนข้อหาอื่นตามมาอีกเยอะแยะเลยกรณีนะคะที่เราก็คิดว่าเขายึดรถไปแล้วมันก็คงจะจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบนะคะเหตุผลที่มันไม่จบเพราะอายุความค่ะอายุความคดีแบบนี้เนี่ยนะคะนั่นเลย10ปีพี่น้องคะคราวนี้เมื่อใกล้จะหมดอายุความ10ปีเนี่ยประมาณสักปีที่9ปีที่8ปีที่9ส่วนใหญ่จะเป็นปีที่9ก็จะมีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายนี่แหละส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นบริษัทกฎหมายไปซื้อทรัพย์แบบนี้นะคะไปซื้อคดีจากสถาบันการเงินหรือจากแบงก์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยไปกู้เขาไว้นะแล้วเขาก็ยึดรถเราไปแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆมันไม่จบมันปล่อยเวลาเดินมาดอกเบี้ยก็เดินด้วยนะคะเขาก็จะส่งเรื่องบริษัทกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายนะก็จะส่งเรื่องไปที่ศาลนั่นนะคะข้อหาเหรอข้อหาหรือฐานความผิดนั่นก็คือเช่าซื้อค้ำประกันโอนสิทธิเรียกร้องทุนประกันเนี่ยนะคะอาจจะเราซื้อรถนะซื้อรถมือสองสองแสนคุณรู้ฟังเอ้ยเราก็ผ่อนไปเยอะแล้วนะแต่มันไม่ไหวเขาก็ยึดรถไปแล้วนะเขาก็ไปขายทอดตลาดแล้วนะตรงนั้นแหละค่ะเขาก็จะบอกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่ปล่อยกู้มาให้เราแล้วเราก็ผิดเงื่อนไขนั่นนี่โน่นเวลาผ่านไป9ปีโอ้ลูกก็โตแล้วแหละเขาก็ส่งนี่แหละค่ะคำสั่งศาลเนี่ยมาเป็นคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดีหมายเลขดำเราอยู่ที่ไหนเขาตามทะเบียนบ้านนะคะพวกทนายความเนี่ยนะคะสามารถตามที่อยู่ของเรานะคะได้คราวนี้เขาตามเราคนเดียววะไม่เขาตามไปที่ผู้ค้ำประกันเราด้วยคือถ้าเราไม่ไหวเวลาเราขึ้นศาลเขาก็จะไปจกเอาจากผู้ค้ำประกันถ้าเราไม่มีเราบอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายชิวได้แต่ผู้ค้ำประกันนะคะถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นบุคคลที่เคารพแล้วเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราเมื่อการก่อนน่ะเขาจะเดือดร้อนพี่น้องทำไงล่ะเมื่อศาลเนี่ยนะคะมีหมายมาแบบนี้ก็ให้ไปศาลนะคะแนะนำเลยว่าให้ไปศาลในกรณีที่ยังไม่ครบ10ปีนะคะยังไม่หมดอายุความอ่ะก็แนะนำให้ไปศาลไปเจรจาไก่เกลี่ยว่าเรามีไม่พอต้องพูดแบบนี้เลยว่าเรามีดำรงชีวิตแต่เรามีไม่พอขอต่อรองนะคะขอต่อรองหน้าศาลนี่แหละค่ะศาลก็จะเมตตานะเป็นคนกลางไก่เกลี่ยให้ถ้าดอกเยอะไปศาลก็จะเจรจาลดนู่นนี่นั่นน่ะนะขอศาลนะคะอย่าหนีให้ไปเผชิญหน้านะคะแล้วก็ขอว่าเราขอผ่อนอะเราไม่มีเงินสดให้หรอกแต่ถ้าเราพอมีเราก็ให้เขาไปก็ต่อรองกันนะคะแต่อย่าหนีขอว่าอย่าหนีมันไม่คุ้มค่าถ้าหนีอ๋อเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะเขาก็จะเดินเรื่องในศาลจะพิพากษาฝ่ายเดียวคราวนี้แหละเราไม่ได้สู้คดีเลยนะคะแบบนี้ก็ต้องตั้งทนายนะคะสู้นะคะอย่ายอมแพ้ชีวิตมันไม่ดีเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยากไปเสียทั้งหมดประมาณนี้นะคะอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเนี่ยเป็นคุณผู้ชายนะคะถูกฝ่ายหญิง ฟ้องถึงทารกนะคะจะเอายังไงพี่แหม่มคืออย่างนี้ฝ่ายชายเนี่ยนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะรับผิดชอบนะทารกตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเด็กคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
แล้วก็ต้องบิดเป็นบิดเป็นบุตรโดยชอบโดยด้วยกฎหมายโดยที่พ่อแม่เนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือฝ่ายชายเนี่ยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลเนี่ยพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

มันไม่ได้หมายความว่า DNA ของทารกในครรภ์เนี่ยนะคะที่ออกคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยจะตรงกับฝ่ายชายแล้วจะเป็นลูกของฝ่ายชายโดยสมบูรณ์นะไม่ใช่นะฝ่ายชายจะรับผิดชอบได้ก็ต่อเมื่ออย่างที่บอกเนี่ยนะคะใน3ข้อก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันฝ่ายชายจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ายังไม่คลอดและยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายฝ่ายชายยังไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่นะหน้าที่ศีลธรรมใช่มั้ยบังคับให้มีหน้าที่ต้องดูแลลูกอ่ะคุณผู้ฟังอธิบายแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณถามคือผู้ชายไม่ได้เป็นพ่อคิดเองนะคิดว่าไม่ได้เป็นพ่อของเด็กแต่ผู้หญิงเมื่อคลอดแล้วฝ่ายชายเอาชื่อไปใส่ในสูจิบัตรเป็นพ่อหรือไม่เข้าใจแล้วอันนี้ตอบแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ค่ะคือไม่งั้นดิฉันไปคลอดดิฉันก็เอาชื่อใครไปใส่ก็ได้เป็นพ่อเด็กจะเป็นพ่อเด็กเลยแบบนั้นนะไม่ได้นะคะต้องมีการรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างที่บอกเนาะคือเด็กคลอดแล้วพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังก็ได้นะคะจดทะเบียนรับรองบุตรก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเอาชื่อผู้ชายไปใส่ในสูจิบัตรเด็กแล้วผู้ชายจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจถูกแล้วแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยเหนื่อย

โอ้โหกลับมากันแล้วนะคะพี่น้องฟังเพลงไพเราะเสร็จปั๊บมานี่เลยค่ะทักทายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องหายพี่น้องคะพี่น้องไปไหน อ๋อไหนอ่ะข้อความหายจริงอ่ะเอาไปไหนน่ะโอ้ยเสียใจเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณสุมิตรสิริโชติจากเชียงใหม่นะคะคุณประนอมวันเพ็ญโคกสำโรงลพบุรีนะคะแล้วก็ถัดมาคุณวลีรักวรการรัศมีจ้าอารุณสวัสดิ์นะคะเช้าๆอย่างนี้เช้านี้นะคะรับทานอะไรหรือยังโอ้ถ้าพูดถึงของรับทานอาหารตอนเช้านี่สุดยอดเลยเนี่ยนะคะต้องลงปักใต้ค่ะที่หาดใหญ่นะคะแต่คราวนี้ล่ะค่ะปัญหามีค่ะไปไม่ได้ช่วงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียค่ะพัดข้ามแดนมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างรวมตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่ค่า PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยงดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติหายใจแล้วดังฟี่ๆอย่างเงี้ยนะก็รีบไปพบแพทย์นะคะยังอยู่ปากใต้นะคะอยู่ล่างลงไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานสายการบินแอร์เอเชียขาดทุนไตรมาส2ประมาณสัก6.7 พันล้านบาทแล้วก็มีหนี้สินหมุนเวียน 1.5 แสนล้านบาทเผชิญกับวิกฤตสภาพค้างหนี้มาเลเซียแอร์พอร์ตโฮลดิ้งส์นะคะอย่างน้อยๆเนี่ย500ล้านริงกิตก็เท่ากับประมาณ 4,100 ล้านบาทติดทั้งค่าลงจอดติดเงินหนี้ค่าจอดอากาศยานจนกระทั่งต้องปรับลดต้นทุนเช่นการคืนเครื่องบินแล้วก็ตัดเส้นทางการบินบางเส้นทางทำให้รัฐบาลมาเลเซียต้องหาหรือแล้วก็วางแผนรองรับเป็นมาตรการนะคะที่จะรองรับในเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการปรับเส้นทางรวมถึงดูแลนะคะรองรับผู้โดยสารหากเกิดสถานการณ์ของเอเชียที่รุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็พบว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยพุ่งเฉียด 800,000 บาทสูงสุดในรอบ17ปีจากภาระทางการเงินในครอบครัวรายได้เนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นจนกระทั่งเป็นหนี้ในระบบเนี่ยนะคะ 77.2% มีทั้งหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อยานพาหนะมีภาระที่จะต้องผ่อนชำระเฉลี่ยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ 21,935 บาท30เอสตังค์ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะจากปีก่อนเนี่ย 8.11% ทำให้เกิดความกดดันกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนอยู่นั่นบางครั้งซื้อไม่ไหวสะท้อนหนี้ถูกใช้เพื่อประคองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและหมุนภาระหนี้เดิมทั้งเพื่อประกอบธุรกิจดำเนินชีวิตรวมถึงการลงทุนทางการเกษตรรอบใหม่ด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังอ่านเสร็จปั๊บหน้าตาก็หน้ามืดตาลายคล้ายจะไม่มีเงินค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
6: เอาทักพี่น้องก่อนจ้านะจ้าคุณจิระวรรณเนียมสงวันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งของ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกมาว่าเอ้ยฟังไม่ได้แต่เดี๋ยวแก้ไขให้นะจ้าบอกว่าชะอวดฝนไม่ตกเช้านี้นะคะตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวณีข้องหลิมคุณสุทัศน์อนุกูลคุณเมตตาเทพชูคุณคนสันโดษนี่คนนี้ร้อยเอ็ดนะคะคุณอมรีบอกคิดถึงสุดหัวใจปึ๊ดดีใจค่ะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยนะคะเจ๊สู่ไก่ทอดเขียนมาเพิ่มค่ะบอกรักไม่เปลี่ยนแปลงช่างแจ้วตื่นตีสี่รอฟังพี่แหม่มอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคุ้มพิทักษ์คุณอุไรจริตงามบอกทุ่งสงตกหนักมากนะฝนนั่นนั่นนั่นนะส่วนคุณสัมพันธ์อินดอนภัยนะคะบอกว่ากำแพงแสนอากาศดีจ้าคุณเกษมกัญจนการจากชะอวดนะจ๊ะคุณดาวัตส้มตำจากชุมพรจ้าคุณจบทุกอย่างได้อ๋อไม่ใช่เงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมจ้าตามต่อมานะคะคุณบุญรัตน์หนูคงจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกล่ะคุณอารมณ์ค่ะจากกงหลาพัทลุงนะคะบอกว่าฝนตกใส่น้ำยางแล้วพี่แม่มือคุณไส้สังขยาค่ะบอกว่าตำบลนามาลาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเนี่ยนะคะตอนนี้20องศานะจ๊ะอันมานี่มาข่าวก่อนเลยนะคะเคาะแล้วพี่น้องต่ออายุไทยช่วยไทยพัสต่อไป2เดือนเลยนะคะตุลากับพฤศจิกายนคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40พร้อมกับเติมเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยที่ยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569ข่าวต่อไปนี้ถ้าผู้ใดทานข้าวอยู่นะคะก็ขออภัยแต่ต้องอ่านค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะสัปดาห์ก่อนดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกสัปดาห์ก่อนหน้านั้นดิฉันก็คุยเรื่องไฮล็อกคือกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะนักกีฬาสาวชาวออสเตรเลียขอโทษจากใจกรณีดราม่าปล่อยอุจจาระเหลวต้องบอกว่าเหลวนะเมื่อเข้าสู่สถานีที่4นั่นก็คือการกระโดดเบอร์พีคืออะไรคือกระโดดเป็นท่าพุ่งหลังอะนะแล้วเธอก็อุจจาระเหลวแล้วใช่ไหมเธอก็ฝืนแข็งไฮล็อกที่กรุงปักกิ่งจนกระทั่งจบแมตช์อุจจาระก็ไหลผ่านจากกางเกงนะคะลงสู่ขาไปจนถึงนู่นเลยค่ะข้อเท้ารองเท้าพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจนกระทั่งผู้เข้าแข่งขันรายอื่นเนี่ยนะคะเหยียบอึที่เลอะตามพื้นมีบางคนลื่นถลายส่วนกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งกระทบสุขภาพกายสุขภาพใจของเพื่อนนักกีฬาผู้ชมทีมงานเธอก็ยอมรับนะคะว่าได้เรียนรู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดโดยเธอเนี่ยนะคะก็สละคะแนนที่คว้าแชมป์เธอเข้าเป็นอันดับ1ประเภทโปรวูเมนคือแข่งคนเดียวอะค่ะนะคะไม่มีทีมเลยเธอคนเดียวแข่งตลอดด้วยการทำสถิติโลก1ชั่วโมง1นาที23วินาทีเธอได้ที่1แต่เนี่ยคิดแต่คิดแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะคะด้านนายแพทย์คณัฐคุทธกูลเนี่ยนะคะนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพก็วิเคราะห์ว่าการอั้นถ่ายเนี่ยนะคะถ่ายเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะกับนักกีฬาทุกประเภท ให้ระวังและเตรียมตัวให้ดีที่สุดการกินถึงนี่บางครั้งก็ไม่ใช่นะ

นะคะคุณวิชิตบอกอุตรดิตอิตรดุดฝนตกจ้านะคะเอาต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแจ้งข้อหาหญิงสูงวัยนี่กลับมาเมืองไทยแล้วนะหญิงสูงวัยวัยไหนวัย80พักอาศัยเพียงลำพังขี่3ล้อไฟฟ้าวิ่งกลางถนนก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถก็หลบกันวูบว่าวูบว่าบางครั้งเธอก็ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นก็จัดทีมเจรจานะคะแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเธอขับรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยไปบนท้องถนนแล้วก็ไปช้าๆเนิบๆ นะคะก็จำเป็นล่ะค่ะต้องใช้พรบจราจรในการที่จะคุยกับเธอเพราะว่าคุยด้วยปากเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วนะคะในกรณีที่ผิดพรบจราจรนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยมาใช้ในทางจราจรกีดขวางทางจราจรและขับรถโดยไม่มีใบขับขี่อนุญาตก็เตือนนะจ๊ะถึงครอบครัวของผู้สูงอายุช่วยสอดส่องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าขับในท้องร่องในสวนไม่เป็นไรแต่ออกถนนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้นะคะความไวของรถความแรงของรถเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แล้วก็ให้อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของการนำรถไฟฟ้าที่เป็นรถ3ล้อนะออกมาขับขี่บนท้องถนนหากพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะคะพี่ตำรวจเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่จะเน้นในเรื่องของการตักเตือนก่อนหากพบการกระทำผิดซ้ำก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคุณมารินี3พ่วงบุญบอกพี่เล่าเรื่องนักกีฬาชาวออสซี่เนี่ยได้เห็นภาพเลยโอ้โหภาพที่พี่บรรยายก็ชัดเกินดิฉันก็ผิดอีกแล้วดิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแต่ถ้าเกิดนะอยากเห็นภาพที่แท้ทรูเปิด TikTok อ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยขนาดเห็นนะยังไม่ได้อยู่ในสนามนะขมคอเลยเฮียจัดไปเพลงนี้เหมาะสุดแล้วจัดมายำละเงนจ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ลูกทุ่งมหานครพาแฟนรายการร่วมสัมผัสความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ฟู้ดแอนด์ไรด์จอดรถบ้านโดยสารรถกินตะลุยชิมร้านเด็ดเซฟบรรยากาศสุดคลาสสิกที่ตลาดอิงน้ำสามโคกชุมชนตลาดเก่าบางเตยจังหวัดปทุมธานีเสริมสิริมงคลสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ณวัดโบสถ์ชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินแกรมมี่โกแบมพิชญานินและเอมปวีพร้อมกระทบไหล่ดีเจวาสุเลิศจันยาเมธิชาและลูกตาชนทิชาปักหมุดความสนุกวันเสาร์ที่19กันยายนนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
0: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่า

PM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาที่22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับพี่น้องที่เคารพกลับเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มปุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องที่เคารพรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศพี่น้องที่รักทุกท่านน่ารักด้วยรักด้วยรับฟังนะคะรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ๆคนนี้สักน้อยหนึ่งจะได้ไหมนี่ขอสักน้อยหนึ่งดีเจก็แก่ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะอยู่อีกสักกี่ปีถ้าอยู่ถึง100ปีไม่เอาอ่ะเอาน้อยกว่านั้นขี้เกียจตะบันน้ำกินคืออย่างนี้เวลาหมากเนี่ยนะคะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟันเฟืองคนโบราณเนาะเขาก็จะไม่มีฟันอะไว้เคี้ยวหมากเพราะว่าหมากเนี่ยนะคะแข็งโดยเฉพาะเวลาเป็นหมากตากแห้งอะหมากตากแห้งเนี่ยเขาจะทำไว้ช่วงนู้นช่วงที่หมากสดขาดนะคะมันหมดยุคหมดรุ่นเขาเรียกว่าหมดรุ่นคือไม่ใช่หน้าของหมากก็จะเป็นหมากแข็งเขาก็จะเอาหมากพลูเนี่ยลงไปในตะบันแล้วจากนั้นเขาก็ตำนะตำแล้วก็ค่อยๆกระทุ้งออกมาแล้วก็ค่อยๆเอามาเคี้ยวเฮ้ยถ้าถึงขั้นตะบันน้ำเนี่ยมันหนักกว่าหมากเยอะนะพี่น้องนะพอดีช่วงนี้มีเพื่อนนะคะเป็นคนเมียนมาเขาก็ติดหมากเขาก็แบ่งปันหมากมาให้ดิฉันเนี่ยนะคะได้เคี้ยวด้วยเคี้ยวทีหนึ่งฟันก็เป็นสีชมพูแล้วก็ใช้ยาเส้นนั่นแหละค่ะขาดฟันนะจนกระทั่งกลับมาเป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องดิฉันก็มีเพื่อนเยอะเนาะเพื่อนคนนี้มาจากในยิมนะคะเขาก็ติดหมากดิฉันก็พลอยติดไปด้วยแหละแล้วเวลาทานแล้วแรงดีพี่น้องโอ้โหจริงๆหนักกว่าใบกระท่อมอ่ะกระท่อมเนี่ยกินแล้วไม่โอนะแต่ดิฉันว่าหมากเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนี่ต้องหลบตำรวจให้ดีเพราะว่าเวลาคนกินหมากปากเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะค่ะให้พี่เขาเนี่ยนะคะเข้ามาชิดสนิทสนมอ่ะว่างั้นแต่เพื่อนชาวยิวเนี่ยไม่เคยมีว่าแล้วนะคะข่าวชาวยิวเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะซาไปหน่อยนึงคุยกันเรื่องชุมชนชาวยิวในไทยดีกว่านะคะซึ่งชุมชนชาวยิวเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วคนเป็นก็มีคนตายก็มานะคะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปายเชียงใหม่พังงานสมุยภูเก็ตนี่ใกล้ๆในกรุงเทพนะคะสุขุมวิทซอย20สุขุมวิทซอย22อุ้ยย่านถนนพระอาทิตย์นิชดาธานีแถวๆนนทบุรีแถวนั้นอู้ยอยู่กันคึกคักเดิมเนี่ยนะคะชาวยิวก็อยู่ในไทยนี่แหละเพียงแต่ว่ามีจำนวนไม่มากแค่ไม่กี่ร้อยคนปัจจุบันมีทั้งแบบพำนักระยะยาวและกึ่งถาวรเนี่ยตรงนี้ 7,000 คนไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนหลายแสนคนต่อปีเดินทางเข้ามาในย่านเนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบเฉพาะใจกลางกรุงเทพเลยนะคะมีการก่อสร้างซาบักเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์ยิวขนาดใหญ่เนี่ยอยู่สุขุมวิท22นี่แหละมีชั้นใต้ดินห้ามคนไทยเข้าได้เฉพาะประชากรยิวเท่านั้นซาบักจะเหมือนอะไรก็เหมือนวัดเหมือนวัดในศาสนาพุทธนี่แหละเพียงแต่ว่านะคะเขาใช้เป็นที่สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นสถานที่พบปะมีการจัดงานเฉลิมฉลองก็คล้ายๆวัดไทยในสหรัฐในออสเตรเลียแบบนั้นนะคะยังไงก็ไม่แตกต่างเพียงแต่ว่ารูปของซาบักเนี่ยนะคะที่ใกล้ถนนข้าวสารตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนพระอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวแบบแพ็คแบ็คเกอร์มีร้านอาหารโกเชอร์ตรงนี้นะคะโกเชอร์คืออะไรโกเชอร์คืออาหารตามหลักศาสนาที่ปรุงแล้วก็ถูกต้องตามหลักบัญญัติมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากนะคะตั้งแต่ประเภทของวัตถุดิบต้องเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าแยกแล้วก็เคี้ยวเอื้องพวกวัวทานได้แกะแพะกวางแบบเนี้ยทานได้นะคะแต่ถ้าเป็นม้าเป็นอูฐเนี่ยทานไม่ได้

สัตว์ปีกเนี่ยทานได้เฉพาะพวกไก่เป็ดห่านไก่งวงได้นะคะสัตว์ปีกที่เป็นนักล่าพวกเหยี่ยวนกอินทรีเนี่ยทานไม่ได้นะคะสัตว์น้ำก็ต้องมีครีบมีเกล็ดเช่นแซลมอนทูน่ากระพงอาหารทะเลกุ้งหอยปูหมึกรวมทั้งปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลาดุกกับปลาฉลามเนี่ยเป็นของต้องห้ามสัตว์เลื้อยคลานพวกแมลงแบบเนี้ยทานไม่ได้นะคะสัตว์บกสัตว์ปีกจะต้องมีการเชือดนะอย่างรวดเร็วแล้วก็รีดเลือดออกจากเนื้อให้หมดด้วยเนื่องจากว่าศาสนาเนี่ยเขาห้ามรับทานเลือดนะคะเคร่งครัดที่สุดคือห้ามผสมเนื้อสัตว์กับนมจึงไม่สามารถทานพวกชีสเบอร์เกอร์พิซซ่าหน้าเนื้อผัดซอสครีมนะคะจะต้องมีการแยกจานชามหม้อกระทะรวมถึงอ่างล้างจานแล้วก็ผ้าเช็ดจานสำหรับเมนูเนื้อกับเมนูนมเนี่ยออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะคะก็จะต้องมีเนี่ยร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงของเขาเองไม่สามารถมาทานอาหารอื่นได้จึงมีร้านอาหารของชาวยิวให้บริการโดยเฉพาะเนื่องจากความเคร่งครัดทางศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงเกิดคำถามว่าเราก็ไม่ได้อะไรจากการที่นักท่องเที่ยวยิวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าลักษณะคล้ายๆทัวร์สู่เหรียญของจีนใช่ไหมเพราะว่าเวลามากันเองเวลารับทานอาหารก็ร้านเป็นของพวกเขาที่พักเป็นของพวกเขาแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อเกิดคำถามตรงนี้นะคะว่าเขามาเราไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามกลับดีว่าแล้วเราต้องการได้อะไรจากชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวยิวล่ะมันต้องมีการถามกลับนะคะเมื่อยิวเนี่ยนะคะเดินทางมาเที่ยวในไทยมาตั้งรกรากในไทยไทยเองก็มีแรงงานไทยในอิสราเอลตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานนะคะในบ้านยิวมีแรงงานคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เดินทางไปทำงานในภาคเกษตรกรรมปลูกผักเก็บผลไม้ทำสวนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบางส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะจากภาคเกษตรก็เริ่มที่จะมีการจ้างงานมีการขยายจากภาคเกษตรไปสู่ภาคการจ้างงานในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการค้าแล้วก็การบริการมีอะไรเหรอมีพ่อครัวมีล้างจานมีเสิร์ฟเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็ต้องเข้าตำราที่ว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่จะเสียยังไงแล้วที่สำคัญค่ะเวลาเขาเข้ามาเขาจะทำผิดกฎหมายไทยนั้นไม่ได้แล้วคนที่เอื้อนะคะให้เกิดเรื่องเหล่านี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาตาดำๆแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายทางปกครองอยู่ในมือจะใครล่ะถ้าไม่ใช่ใช่ไหม ดิฉันเว้นวรรคไว้ในฐานที่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำแบบนั้นหมดเนาะไอ้พวกนั้นก็เป็นพวกไอ้ขี้ช่อ ไอ้พวกหน้าเงิน ได้อย่างเสียอย่างจ้า

ไม่ต้องเสียแหม่มได้แหม่มด้วยนะคะเขาบอกได้อย่างเสียอย่างค่ะแต่ที่ฉันบอกว่าได้ที่ฉันนี่ได้สองอย่างเลยนะคะได้ความกวนประสาทและได้ความแก่ติดไปด้วยพี่น้องจ๋านะจ๊ะคุณสมทรงจิตประสานถามมาว่าพี่ปั่นจักรยานบนถนนผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเห็นไหมตอนที่มันมียุคที่แบบจักรยานแข่งกันขับกันบนท้องถนนน่ะอันตรายมากเลยอ่ะนั่นน่ะแต่ตอนนี้ซาไปแล้วนะคะปั่นกันโอ้โหอุตลุดกลางคืนก็ยังจะปั่นนะคะไฟก็ไม่เปิดโอ้มาทิ้งเป็นกลุ่มนะคะโอ้อันตรายสุดๆนะคะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็ปั่นกันเป็นที่เป็นทางมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเนี่ยเรื่องของพรบจราจรเนี่ยนะคะเป็นกฎหมายที่ต้องรู้คำนี้นะคะอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆก็จะมาบรรยายกฎหมายในรายการกฎหมายใกล้ตัว2ทุ่มถึง4ทุ่มทักทายพี่น้องก่อนดีกว่าคุณจิตราศรีจันทร์คุณณรงค์จุ้ยทองคำจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่ะนี่มาจากอำเภอบางแพนะคะราชบุรีคุณจันแหลมโล่งอากาศค่ะคุณทองพูนเบญเจริญจากร้อยเอ็ดนะจ๊ะคุณประจวบสุขใสจากเชียงใหม่คุณไพบูลคุยแก้วคุณราตรีเทียนบางอรุณสวัสดิ์คุณธีระพงษ์ผายมอุ้ยพี่ก๊อฟดิษสยามฟังอยู่นะจ๊ะไม่ได้ฟังคนเดียวนะจ๊ะฟังกับภรรยาสุดที่รักนะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรขาคุณจารินีโบกคำคุณวันชัยคำทองนะคะนี่บอกน้องแหม่มสบายดีใช่ไหมสบายดีน้องแหม่มทำไมตัดผมสั้นดิฉันว่ายน้ำค่ะแล้วดิฉันก็ขี้เกียจขึ้นมาสะบัดขนเหมือนมะพร้าวไงเนาะพี่แหม่มนะส่งมาพี่แหม่มไปดูคอนเสิร์ตเหรอเปล่าพี่แหม่มจัดเสาต่ออีกสัก 3-4 วันไม่ค่ะคุณบุญมาภูมิรักนะคะบอกว่าพังงาเช้านี้แรงก็แปลว่าฝนไม่ตกจ้ะแล้วก็พี่แหม่มขำอะไรพี่แหม่มขำข้อมูลนั่นแหละที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะอ้าวมีทักจากปัตตานีด้วยนะคะทักจากปัตตานีจากคุณออนที่พาพูดถึงปัตตานีพูดถึงหน้าหนึ่งทันทีเลยนะคะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องถามว่าทำไมต้องประกาศคือเราเอาข่าวเขามาอ่านเนี่ยต้องให้เกียรติเขานะคะสุคิรินเดือดโจมตีถล่มอสดับ2เจ็บ16บึ้มใส่ก่อนแล้วยิงซ้ำรถเจ้าหน้าที่แหลกคาถนนสุคิรินระอุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงใส่รถบรรทุกของกองร้อยอาสารักษาดินแดนขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจต่ออีกหนึ่งฉบับจ้านั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกัน2อส.พลีชีพโจรใต้ลอบบุ่มยิงถล่มซ้ำเจ็บ16รถ6ล้อรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นราธิวาสสางแค้นเขาตะเวโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยถ้าเห็นภาพจากหน้าหนึ่งของ Daily News นะคะก็เกิดในพื้นที่หมู่บ้านบูกายาอิงตำบลล่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนี่เป็นจังหวัดที่น่าอยู่แล้วก็น่าไปเที่ยวพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้คิดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้พาไปอิสราเอลพี่น้องสะดุ้งนะคะอิสราเอลประกาศเตรียมเปิดสงครามเต็มรูปแบบเพื่อฉนวนกาซาของปาเลสไตน์แล้วก็บังคับขืนใจโยกย้ายตะเพิดชาวปาเลสไตน์กว่า2ล้านคนพ้นแผ่นดินเกิดผ่านทั้งทางบกและทางทะเลความขัดแย้งเนี่ยนะคะยืดเยื้อมากว่า2ปีหลังจากที่กลุ่มอามาสเนี่ยนะคะโจมตีอิสราเอลความขัดแย้งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในกาซาเท่านั้นแต่ได้ขยายตัวเป็นสงครามตัวแทนในภูมิภาคโดยมีกลุ่มอิสปะเลาะในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วก็ประเทศอิหร่านก็เข้าร่วมด้วยนะคะกับการเปิดศึกกับอิสราเอลเป็นระยะแล้วก็กลับ
มาประเทศไทยกับมาเมืองไทยนี่แหละคุณผู้ฟังการเติบโตนะคะของเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลบนระบบข่าวทั่วโลกส่งผลให้ Data Center ซึ่งก็คือศูนย์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเนี่ยกระจายไปทั่วรวมถึงประเทศของเราเดิมเนี่ยนะคะศูนย์ Data Center เนี่ยจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและท่อสายเคเบิลใต้น้ำแต่ล่าสุดอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นข่าวมาเป็นระยะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลอสมทนี่ก็มีอยู่อาคารหนึ่งเป็นอาคาร Data Center ที่ตั้งใกล้แล้วก็แทรกตัวอยู่ในเมืองใหญ่รวมถึงใจกลางของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 18-25% ต่อปีเพื่ออะไรเพื่อความเร็วปี๊ดของการส่งผ่านข้อมูลรวมถึงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ความเร็วสูงการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์และการใช้งานแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังดูอยู่เนี่ยนะคะนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากศูนย์ Data Center ยิ่งพื้นที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นความเร็วก็ย่อมก็ต้องบอกว่าความเร็วก็ต้องปี๊ดกว่า 1-2 มิลลิวินาทีและความเร็วปี๊ดก็จำเป็นต้องมีความเสถียรของระบบไฟฟ้ายกตัวอย่าง Data Center เนี่ยนะคะความจุเอาเล็กก่อนแล้วกันประมาณสัก50เมกะวัตต์เนี่ยแห่งเดียวเลยนะจะใช้ไฟฟ้าได้มากถึง438ล้านกิโลวัตต์

ต่อชั่วโมงต่อปีเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองมากกว่า 80,000 ถึง 100,000 หลังคาเรือนและทุกๆการใช้ไฟฟ้า1กิโลวัตต์ของเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center จะเสียไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นและการจ่ายไฟสำรองเพิ่มอีก 0.5 ถึง 0.8 กิโลวัตต์โดยไม่มีช่วงเวลาที่จะพักเลยเมื่อไม่มีเวลาพักแม้แต่นาทีเดียวเซิร์ฟเวอร์ต้องทำงานหนักมีความร้อนที่สูงต้องระบายความร้อนซึ่งต้องใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการทำระบบความเย็นแบบระเหยเป็นคูลิ่ง Data Center ความจุ50เมกะวัตต์อย่างที่บอกเนี่ยนะคะของอาคารเพียงแค่แห่งเดียวต้องใช้น้ำประปาสูงถึง 900,000 ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อวันเท่ากับการใช้น้ำของคนหมื่นคนน่ะพี่น้องในการชำระล้างอุปโภคบริโภครวมหลงจุ้งเหลงเจ้งอยู่ในนั้นมันไม่ได้จบแค่ไฟกับน้ำประปาคุณรู้ฟังอาคาร Data Center ต้องมีพัดลมขนาดใหญ่ที่เป็นแบบวิ่งเวลากระชากทีนึงก็ฟาดเสียงดังๆเนี่ยนะคะระบายความร้อน 40-50 องศาเซลเซียสออกจากอาคารตลอดเวลาคราวนี้เป็นไงล่ะพอระบายออกจากอาคารอุณหภูมิรัศมี 100-300 ที่อยู่รอบอาคารมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะ 2-4 องศาเซลเซียสสร้างความร้อนแล้วก็มีเสียงหึ่งหึ่งจากพัดลมขนาดใหญ่เป็นมลพิษความร้อนและมลพิษทางเสียงให้ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นตลอดเวลาเกิดความเครียดสะสมร้อนนอนไม่หลับเปิดแอร์สิคราวนี้ก็ปวดหัวด้วยโอ้โหมันเบาๆตลอดเวลาปวดหัวเรื้อรังเลยแหละพี่น้องเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ะก็จะมีพัดลมระบายอากาศแบบนี้มีอุปกรณ์ทำความเย็นแบบนี้และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบนี้แต่มันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ข้างบ้านเราเออส่วนกระทรวงพลังงานและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนกำหนดกฎผังเมืองไม่มีการจำแนกหมวดหมู่ของ Data Center ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพของประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรารวมถึงยังไม่ได้กำหนดเขตพื้นที่อนุญาตเฉพาะก็เปิดทางสิให้มีการยื่นขออนุญาตจัดตั้งอาคารพาณิชย์บนพื้นที่สีแดงและสีส้มอันทำแล้วถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายด้วยเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ครอบคลุมเขาก็เห็นช่องโหว่คราวนี้ก็กระจายไปไม่เฉพาะกรุงเทพไม่เฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมแต่มีถึง65แห่งทั่วประเทศและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยกระจุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยบางรักษาธรสีลมปทุมวันอุ๊ยแถวนี้ก็มีเยอะรัชดาห้วยขวางพระรามเก้ารามคำแหงจตุจักรบางนาตราดบางพลีชลบุรีระยองสระบุรีนนทบุรีปทุมธานีเอาเป็นว่าตรงไหนมีคนเยอะจำเป็นต้องใช้การประมวลผล AI เยอะๆ Data Center ก็แทรกตัวเข้าไปใจกลางเมืองเป็นวิกฤตเงียบที่น่ากังวลใจกับประชาชนอย่างยิ่งมันกระทบทั้งน้ำทั้งไฟอ๋อมีการกักตุนน้ำมันด้วยไงเวลาเกิดไฟตกมากๆเขาก็ต้องตีไฟขึ้นมาอีกเห็นไหมมีเสียงหึ่งหึ่งตลอดเวลามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจที่รัฐบาลนี้ยังเงียบอยู่พอพูดถึงทุนพูดถึงเงินก็ต้องพูดถึงนายทักษิณชินวัตรสู้ยิบตามอบให้ทนายเนี่ยนะคะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอเพิกถอนและระงับการยึดอายัดทรัพย์1.5 ถึง 1.7 หมื่นล้านบาทจากปมภาษีขายหุ้นชินคอปคอร์เปอเรชั่นเมื่อปี2549โดยโต้แย้งนะคะว่ากรมสรรพากรเนี่ยยึดอายั

ซ้ำซ้อนและเกินกว่าความรับผิดชอบตามคำพิพากษาเดิมพร้อมกับให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวส่วนท่าทีของกรมสรรพากรนะก็ยืนยันค่ะว่าการบังคับคดีภาษีหุ้นชินคอปเนี่ยนะคะเป็นคนละส่วนกับทรัพย์ที่เคยถูกศาลฎีกาสั่งยึดตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้จึงยังคงมีอำนาจ

เป็นคนละส่วนกับทรัพย์ที่เคยถูกศาลฎีกาสั่งยึดตกเป็นของแผ่นดินไปก่อนหน้านี้จึงยังคงมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายก็แปลว่าจะยึดต่อ8ล้านบาทในกรณีเมื่อปี2560ที่เธอเนี่ยนะคะหนีการอ่านคำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวถูกพิพากษาจำคุก5ปีตอนนี้เธอก็ตุลักตุเลอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรล่าสุดเห็นอยู่ที่จีนมั้งแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10,000 กับอีก28ล้านบาทเอ้ยนาดีๆมันต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีพี่น้องค่ะ

ี่น้องคะเขาสิ้นรักกันแล้วอั้นข่าวนี้นะคะโอ้โหจริงแท้แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศเตือนระดับ2ให้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ที่เป็นนักเดินทางชาวมักกันจะเดินทางไปกัมพูชาโดยนะคะอ้างถึงอาชญากรรมสถานการณ์ความไม่สงบและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานคือฝังไว้แต่ยังไม่ทำงานคือยังไม่ระเบิดนั่นแหละและบอกด้วยนะคะว่ามีบางพื้นที่ค่ะถึงขั้นประกาศเตือนภัยระดับ4ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดโดยเฉพาะในจังหวัดพระตะบองบันทายมีชัยโพธิสัตว์เสียมราชพระวิหารและกำปงธมสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกจากนี้ยังให้เพิ่มความระมัดระวังในกรุงพนมเปญสืบเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมสำหรับพลเมืองชาวมักกันที่ตัดสินใจจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแชร์คำเตือนว่าอย่าได้พยายามขัดขืนหรือต่อสู้เมื่อเผชิญกับความพยายามในการปล้นทรัพย์ขณะเดียวกันก็เรียกร้องนักเดินทางใช้มาตรการระแวดระวังขณะจะรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเน้นย้ำแนะนำซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบความคุ้มครองครอบคลุมถึงบริการในการอพยพประกันสุขภาพและการยกเลิกการเดินทางด้วยหรือไม่พร้อมระบุนะคะว่าแม้กระทั่งการครอบครองยาเสพติดแม้เพียงผิดกฎหมายในปริมาณเล็กน้อยก็อาจเผชิญกับการจำคุกเป็นเวลานานและอาจถึงขั้นติดคุกตลอดชีวิตคำเตือนดังกล่าวเนี่ยนะคะมีขึ้นขณะที่สหรัฐเนี่ยประกาศเตือนด้านการเดินทางและความปลอดภัยสำหรับจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ประเทศไทยอั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่รักทำไมไม่บอกต้องจัดไปละจ้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: Pulsar

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัติยะ
4: เวลาหมดเวลาในเช้าวันนี้นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นมานะคะรวมทั้งการพูดคุยให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่น้องและก็คือช่วงนี้อีอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจ

22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาจะบอกแบบนี้พี่น้องจ๋าแผนที่ชีวิตของตัวเราคือให้แก่และมีเงินอย่าใช้เงินจนหมดก่อนแก่แค่นี้แหละพี่น้องนะคะคาถาหัวใจชินบัญชรปัดเป่าอุปสรรคและชนะมารชินะปัญชระปะริตังมังลักขะตุสัพพะถาขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้ก็จะมีถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุต่างๆของสมททั่วทั้งประเทศเราไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณครูเบศและท่านผู้ฟังที่รับทุกท่าน
2: ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาที่มีรากเหง้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมอังกฤษทิ้งบอมบ์มาไว้เป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็การไม่ยอมรับผู้นำเมียนมาในระดับภูมิภาคก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายเอกภาพของอาเซียนให้สั่นคลอนอยู่นะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ถ้าเราพูดนี้ได้ไหมพม่านี่เป็นหอกข้างแคร่ในของอาเซียนพูดได้ไหมหรือพูดไม่ได้